0: 14ของโลกและเป็นมือ10ของรายการ3ต่อ2เซต1ต่อ6 6ต่อ4 4ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ1ต่อ6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองสมข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 500,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายกรัฐมนตรีสั่งด่วนยกเลิกการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีเป็นเกณฑ์ตัดสินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังเตรียมแถลงวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงโดยระหว่างวันที่9ถึง13มิถุนายนประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนักท่องเที่ยวแห่จองสิทธิ์เยี่ยมชมปราสาทตาควายเนิน350ทะลุเป้ากระแสแรงเกินคาดทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ที่นำสินค้าการเกษตรมาวางจำหน่ายด้วยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากติดตามสถานการณ์เมียนมาใกล้ชิดสั่งเข้มทุกหน่วยคุมพื้นที่ดูแลประชาชนเต็มกำลังกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานแก่ทหารใหม่ผลัด 1/69 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของความเสียสละและอุดมการณ์ในการทำความดีด้วยหัวใจประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีแจมยองเลือกฮันซองซุกเป็นนายกหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค
1: ่
0: ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์8มิถุนายน2569ดิฉันนวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM ครับรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: คุณธิดาโตมาสนะคะ
1: คุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างครับ
0: คุณโอ๊ตไฮโรคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตคุณเนตยาบางกรวยค่ะ
1: คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีครับ
0: ค่ะและหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะคะ
1: ครับคุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานี
0: ค่ะ
1: ทุกท่านเข้ามาทักทายกันในวันที่เราชาวพุทธนะครับได้น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหรือที่เราเรียกกันว่าวันอัฐมีบูชา
0: ค่ะ
1: นะครับสถานที่นั้นก็ยังคงดำรงอยู่ก็คือมกุฏพันธนะเจดีย์ที่สาธารณรัฐอินเดียเมืองกุสินาราครับ
0: ค่ะคุณสุธีเคยไปณที่นั่นด้วย
1: ใช่ครับวันนี้ก็มีหลายท่านนะฮะก่อนที่จะออกมาทำงานก็แวะไปทำบุญตักบาตรที่วัดกันก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็อนุโมทนาสาธุครับวันนี้เราเปิดเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของ
0: พี่น้องเกษตรกร
1: พี่น้องเกษตรกรในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดปลื้มปีติครับในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เสด็จพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มีพิธีมอบที่หอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในการมอบ
0: ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวนทั้งสิ้น 325,030 ขออภัยค่ะ 325,350 กิโลกรัมแก่พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี2568จำนวน 4,560 รายค่ะสำหรับการเพาะปลูกในปีนี้นะคะซึ่งหลายคนหลายท่านเขาก็เริ่มหว่านข้าวกันแล้วนะด้านของพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2นะคะท่านก็กล่าวถึงที่มาของการขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิว่าหลังจากการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่พื้นที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ไปพบว่านาข้าวของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเสียหายเป็นวงกว้างจากอุทกภัยค่ะทีนี้จึงมีการประสานไปที่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105สำหรับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรดังกล่าวที่ได้รับความเดือดร้อนและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จากมูลนิธิชัยพัฒนาแก่พี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบอุทกภัยรับนับว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทรงคุณค่านะคุณสุธี
1: ใช่ครับ
0: เป็นสิริมงคลในฤดูหว่านข้าวค่ะ
1: ครับก็เป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรนะครับมาดูความคืบหน้าในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกันนะครับกรมศิลปากรก็รายงานความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดครับไม่มีความล่าช้าสำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จ 123.65 โดยวางรากฐานรากนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับงานโครงสร้างก็แล้วเสร็จ50%งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า10%ส่วนพระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ60%ด้านศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนทั้งนี้กรมศิลปากรยืนยันว่าการจัดสร้าง พระเมรุมาตรแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่31ตุลาคม2569อย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะสง่างามและสมพระเกียรติมากๆเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับ
0: คุณสุธีไปที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างดีกว่า
1: ครับ
0: เราสองคนก็ไปกันบ่อยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสไปปราสาทตาควายเนิน350เลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเขาบอกว่ากระแสแรงเกินคาดนักท่องเที่ยวเนี่ยแห่จองสิทธิ์เยี่ยมชมปราสาทตาควายเนิน350ไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชายแดนแบบทะลุเป้ามากๆเลยค่ะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ6-7 มิถุนายนจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมกับทางกองทัพภาคที่2แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์ค่ะภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350นะคะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าชมจำนวนมากเลยนะคะไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ไปดูในเรื่องของสมรภูมิต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญการสู้รบค่ะ
1: ครับก็มีการลงทะเบียนรอบแรกเนี่ยเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่6
0: ใช่ค่ะ
1: วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเปิดรับจำนวน 1,000 สิทธิ์ปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมมากกว่า 1,200 ราย
0: ค่ะ
1: ทะลุเป้าเลยนะ
0: ทะลุเป้าเลย
1: วันที่7เมื่อวานนี้เลยเพิ่มยอดเป็นรับนักท่องเที่ยวจำนวน 1,500 สิทธิ์กิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติแล้วก็รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน
0: ้
1: องวุ้นแล้วก็จ่าอโนไทยนะครับซึ่งล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยครับ
0: ค่ะก็เป็นพี่น้องทหารร่วมรบนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: เส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางเนี่ยตีไปแล้วก็เกือบ3กิโลเมตรนะคุณสุธี
1: ครับ
0: ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามเงียบสงบค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนค่ะควบคู่ไปกับการพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยมีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยมีการจัดรถรับส่งจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางเลยมีการบริการน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านตามประจำจุดพักต่างๆไว้บริการนักท่องเที่ยวแบบครบครันนอกจากนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณสุธีนำสินค้าเกษตรเช่นอะไรบ้างทุเรียนไม่ได้มีแค่เมืองจันนะเขาบอกว่าทุเรียนพนมดงรักอำเภอบักไดนี่อร่อยหอมมากต้องไปลองนะคะมีพืชผักสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาวางจำหน่ายค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยค่ะ
1: นี่เป็นก้าวสำคัญในการท่องเที่ยวด้วยนะครับหลายคนที่อาจจะยังคงนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะไปสัมผัสสถานที่ตรงนั้นผมจะได้มีกลิ่นอายของความกล้าหาญเสียสละของเหล่าทหารกล้านะครับกรมการสัตว์ทหารบกได้เปิดเผยเรื่องราวน่าประทับใจของน้องมะลิครับหากใครยังจำได้น้องมะลิเนี่ยเป็นสุนัขคู่ใจของใช่ครับพลตรีอนันดาอุดรหรือว่าจ่ามิน
0: ใช่ค่ะ
1: วีรบุรุษแห่งภูมะเขือวีรบุรุษผู้เสียสละจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องราวความรักความผูกพันของทั้งคู่ก็กลายเป็นกระแสที่สร้างความประทับใจให้แก่คนไทยเป็นอย่างมากหลังจากที่จ่ามินได้เสียชีวิตไปนะครับทางครอบครัวของจ่ามินก็ได้รับน้องมะลิมาดูแลที่บ้านล่าสุดน้องมะลิเข้าสู่อ้อมกอดบ้านทหารการสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าสู่การปรับตัวแบบระดับอนุบาลนะครับเข้าร่วมฝึกกับสุนัขที่ใช้ในราชการรุ่นพี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับน้องมะลิก็อยู่ในการดูแลแล้วก็ฝึกอยู่ที่ฐานปฏิบัติการย่าเหลโดยหมวดสุนัขทหารกองกำลังสุรนารีกองพันสุนัขทหารกองกรมการสัตว์ทหารบกนะครับน้องมะลิเตรียมที่จะเป็นสุนัขทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป
0: ใช่ค่ะคือหลายคนเป็น FC น้องมะลินะคะ บอกว่าน้องเนี่ยเก่งเหมือนคุณพ่อเลย คุณพ่อก็คือหรือว่าพี่จ่ามินนั่นเองนะคะ เป็นสุนัขทหารนะคุณสุธี
1: ครับดูสิ
0: รับใช้ชาติ
1: มะลิสตอรี่เลย
0: มะลิสตอรี่น่ารักมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ทางด้านของชายแดนไทยเมียนมากันบ้างค่ะพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยกับพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้านไทยเมียนมาค่ะไปที่ฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะไปมอบแนวทางการทำงานพื้นที่ชายแดนแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ที่นั่นด้วยตรวจภูมิประเทศที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1หรือที่เรียกว่าตลาดริมเมยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังไปตรวจการที่บ้านวาเล่ใต้แล้วก็ท่าข้าม28อำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบทางฝั่งตรงข้ามคือทางฝั่งเมียนมานะคะแต่ฝั่งเราถึงไม่มีอะไรแต่ก็ต้องเฝ้าระวังทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็เรื่องของการวางกำลังตามพื้นที่แนวชายแดนค่ะ
1: ในช่วงนี้นะครับ5ถึง14มิถุนายนที่ค่ายวชิรประการอำเภอเมืองตากจังหวัดตากมีการฝึกหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีรุ่นที่13ครับโดยมีพันเอกณัฐกรเรือนทิพย์เป็นหัวหน้าชุดครูฝึกโดยมีผู้เข้ารับการฝึกจากหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่4กองกำลังนเรศวรหน่วยกองทัพบกตำรวจตระเวนชายแดนและก็ตำรวจภูธรจำนวน79นายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านอากาศยานไร้คนขับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันครับ
0: ค่ะเรื่องของการจับยาเสพติดกับคุณสุธี
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก็สามารถที่จะตรวจจับบุคคลต้องสงสัยนะคะกำลังเดินลัดเลาะสะพายเป้เข้ามาประมาณ 5-10 คนนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกแสดงตัวขอทำการตรวจค้นแต่เช่นเดิมกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมนะคะใช้อาวุธปืนยิงใส่ฝ่ายเราก็เกิดการปะทะกัน5นาทีเมื่อสิ้นสุดการปะทะฝ่ายเราปลอดภัยกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็แน่นอนก็จะทิ้งของไว้แล้วก็หนีไปนะคะอาศัยความมืดหนีไปภายหลังเข้าตรวจสอบก็พบว่าเป็นกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในเนี่ยบรรจุยาบ้ามากถึง 500,000 เม็ดค่ะส่วนด้านกองกำลังผาเมืองอีกนะคะคุณสุธีก็มีอีกเหตุหนึ่งเนี่ยไปปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านแสนใหม่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจสอบนะคะก็ไปพบกระสอบดัดแปลงทั้งหมดเนี่ยบรรจุยาไอซ์รวมทั้งสิ้น110กิโลกรัมแล้วก็นำของกลางเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: นั่นคือที่เชียงรายไปดูที่อุบลราชธานีกันบ้างนะครับที่อำเภอเขมราชนะครับกองกำลังสุรนารีโดยที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีได้รับแจ้งจากพลเมืองนะครับว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดกำลังบูรณาการร่วมกับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่23หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงลำแม่น้ำโขงนะครับเขตจังหวัดอุบลราชธานีกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่227สถานีตำรวจภูธรเขมราชและก็ฝ่ายปกครองอำเภอเขมราชได้ลาดตระเวนซุ่ม สกัดจับก็ไปพบรถยนต์ต้องสงสัยครับขับมาจอดอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบพบกระสอบต้องสงสัย4กระสอบด้วยกันซุกซ่อนอยู่ในป่าภายในเนี่ยเป็นยาบ้า 728,000 เม็ดครับสามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิด1รายปัจจุบันก็ส่งตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่เราก็ลาดตระเวนกันนะคะผลัดกำลังกันตลอด24ชั่วโมงดูแลรั้วของชาติค่ะไปทางด้านของภาคใต้กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะที่วัดที่เมนวัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพลโทนรทิพย์พลอยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านหรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะก็มีทั้งผู้บังคับบัญชากำลังพลเพื่อนทหารญาติพี่น้องประชาชนร่วมไว้อาลัยนักรบผู้เสียสละชายแดนใต้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
1: ภายในพิธีนี้ก็ยังได้มีการมอบธงไตรรงค์ใบประกาศเกียรติบัตรแล้วก็เหรียญบางระจันแก่ครอบครัวและทายาทเพื่อเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ครอบครัวครับแสดงถึงความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอสดุดีและก็น้อมรำลึกถึงความเสียสละอย่างกล้าหาญของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อจารึกไว้ในความทรงจำและหัวใจของพี่น้องประชาชน ราบนานเท่านานครับ
0: ค่ะทุกครั้งที่เกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไม่ได้มีการนิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคะไปดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกันบ้างค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นเหตุให้นายไซดีทากือแนผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตในพื้นที่บ้านลูโบปันยังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาซึ่งจากการขยายผลก็พบว่าเห็นนายซานูซีขอสงวนนามสกุลค่ะเป็นผู้ที่ให้การพักพิงแก่ผู้เสียชีวิตก่อนที่จะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายซานูซีในข้อหาให้การสนับสนุนและให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงล่าสุดค่ะความคืบหน้าศาลจังหวัดยะลาก็มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงโดยตัดสินลงโทษจำคุก2ปีแล้วก็สั่งปรับ 10,000 บาทอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าจำเลยไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดร้ายแรงมาก่อนศาลจึงเมตตารอการลงโทษหรือว่ารอลงอาญาไว้กำหนด2ปีด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงย้ำเตือนว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยที่ให้การพักพิงหรือว่าสนับสนุนให้กับผู้ที่กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายค่ะคุณสุธีต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและต้องเสียทรัพย์ด้วยค่ะ
1: นี่นะครับแค่ให้ที่พักพิงก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างคุณนนภากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนจะลดลงครับบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกบ้างเหมือนกันต่อเนื่องนะครับเช่นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง160ของพื้นที่วันที่9ถึงวันที่11มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังฝนตกสะสมอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มคลื่นลมในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยปานกลางสูงคลื่นสูง2เมตรในที่ฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็งดเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักหลายจังหวัดอยู่นะคะคุณสุธีเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมา2พื้นที่ด้วยกันนะคะก็คือที่อำเภอแม่เสรียงแล้วก็ที่อำเภอศบเมยของแม่ฮ่องสอนค่ะลำห้วยแม่แงะอำเภอแม่เสรียงกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะคะเตือนพี่น้องชาวบ้านระวังภัยจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์อย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะทางภาคเหนือด้านของกองพลทหารราบที่7โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ร่วมกับทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ร่วมกันกรอกกระสอบทรายค่ะกรอกบรรจุถุงบิ๊กแบ็กนะคะขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อนำไปเสริมผนังกั้นน้ำในพื้นที่บริเวณบ้านหัวฝายตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้านหน้าอาคารราชพัสดุแล้วก็ที่บริเวณผนังกั้นน้ำชุมชนไม้ลุงขนซอยต้นโพอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็เตรียมความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมรับสถานการณ์การภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นตรวจความพร้อมอยู่ที่ค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายค่ะ
1: ส่วนกองพันทหารช่างที่2กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับก็ได้ตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินขีดความสามารถของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติให้พร้อมออกปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยมีการสาธิตการปฏิบัติภารกิจกู้ภัยทางน้ำด้วยเรือแล้วก็สาธิตการเปิดเส้นทางคมนาคมด้วยการกางรถสะพานหรือว่า MFB เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เส้นทางถูกตัดขาดอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะกำลังพลเรามีความพร้อมในด้านการบรรเทาสาธารณภัยทุกมิติคุณสุธีเราไปดูเรื่องของน้องๆทหารใหม่กันบ้างพูดถึงน้องทหารใหม่ทำอะไรก็น่าตื่นเต้นไปหมดเลยนะคะน้องๆทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69เนี่ยเขาก็มีการฝึกเดินทางไกลนะคะหลายหน่วยเลยนะคะอย่างเช่นทางด้านของกองพันทหารสื่อสารที่21นำน้องทหารใหม่เดินทางไกลค่ะก็เป็นการฝึกความอดทนแล้วก็ฝึกในเรื่องของการดำรงชีพในป่าเช่นเดียวกันกับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ฝึกเดินทางไกลเช่นกันนะคะแนะนำให้น้องๆเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่อยู่ตามป่าเขาอย่างเช่นอะไรบ้างกัน ทำหม้อสนามหุงข้าวทำอาหารในพื้นที่โอ้สนุกมากๆอเวนเจอร์ค่ะ
1: ครับเคยทำนะต้มยำปลากระป๋อง
0: ค่ะเมนูง่ายๆนะคะคุณสุธีหม้อสนามอร่อยนะคะ
1: ใช่ครับอ่ะกลับมาอีกครั้งกับโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยของน้องๆมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทครับคุณสมบัติก็คือเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายอายุ 12 ถึง 18 ปีครับแล้วก็สมาชิกในทีมก็จำนวน 12 ถึง 15 คนประกอบด้วยนักดนตรีนักร้องนักแสดงประกอบหรือว่าแดนเซอร์แล้วก็ผู้ควบคุมวง2ท่านแล้วก็ทีมที่สมัครต้องมีสังกัดสถานศึกษาที่ชัดเจนนะครับสมัครได้สถานศึกษาละ1ทีมเท่านั้นส่งวิดีโอการขับร้องการบรรเลงดนตรีการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน1เพลงความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้แล้ววันนี
0: ้ค่ะ
1: ถึงวันที่12มิถุนายนนี
0: ้นี้มาสมัครกันเยอะๆดิฉันไปสมัครเป็นแดนเซอร์ได้มั้ยเนี่ยไม่ได้นะคะอายุเกินค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณสุธี
1: ไปสมัครที่ไหนนะ
0: ค่ะ
1: เข้าไปดูที่เพจนะ
0: เพจนะคะหรือว่าแอดไลน์ไปที่ @kita แล้วก็ Underscore Award นะคะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าดูได้ที่เพจ Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารบกได้เลยค่ะ
1: นักเรียนใน10ก็กำลังรับนะประจำปี2570นะฮะก็ติดตามดูที่เพจกรมยุทธศึกษาทหารบกครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วยมือที่ถือ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0850-7982 0815-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมทีนึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่นไงติดเพดานอยู่นั่นไงอ้วนหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ้วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีลีลีเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่นี่นี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
3: ลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ
2: ่
3: ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูกนมดีกว่า
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.8 เขย่าฟิลิปปินส์เตือนภัยสึนามิไกลถึงอินโดนีเซียและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียนเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือออโต้ใกล้บ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: การคลังเตรียมแถลงเช้านี้เรื่องการยกเลิกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่บุตรนำไปลดหย่อนภาษีค่าดูแลบุพการีและนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3โดยกำหนดการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยและติดตามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงเช้านี้เรื่องการยกเลิกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่ที่บุตรนำไปลดหย่อนภาษีค่าดูแลบุพการี 10:00 นสภาผู้บริโภคลุยฟ้อง Facebook และอีก16รายปมโฆษณาลวงซ้ำซากหน้าศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกโดยชวนประชาชนร่วมติดตามคดีสำคัญที่อาจเป็นบุตรหมายใหม่ของการคุ้มครองผู้บริโภคไทยพร้อมส่งเสียงว่าผู้บริโภคไม่ควรต้องรับความเสียหายเพียงลำพังสามารถรับชมถ่ายทอดสดการยื่นหนังสือได้ทาง Facebook Page สภาองค์กรผู้บริโภคขณะที่การจอมพลังพาน้องมิราเข้าพบตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ปมถูกข่มขู่เผยแพร่คลิปส่วนตัวเวลา 10:30 น.จากนั้นเวลา 14:30 น.จะไปสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อร้องเรียนประเด็นที่มีทนายความรายหนึ่งโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นชุดขาวซึ่งเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: เช้าตามเวลาท้องถิ่นของกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมัน GFC รายงานการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 8.2 แมกนิจูดโดยระดับความลึก10กิโลเมตรที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ GFC ประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ไว้ที่ 7.3 แมกนิจูดก่อนปรับขึ้นเป็น 8.2 แมกนิจูดในเวลาต่อมาและลดลงมาอยู่ที่ 7.8 แมกนิจูดส่งผลให้หน่วยงานในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและสหรัฐต้องรีบออกประกาศเตือนภัยสึนามิและอพยพประชาชนบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
7: ใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มล.4 ขวด ราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลิมาน นะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
3: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
2: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนเขาก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13.8 ล้านหัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนลดปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
3: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะที่6ลงกันเป็นคิวสัปดาห์หน้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
5: างสาวทิติพัชชดเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวความคืบหน้าการดำเนินคดีในคดีคลังน้ำมันอ่างทองหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI มีกำหนดออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้8มิถุนายนรายงานยืนยันว่านายสุรัตน์ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษและได้รับทราบข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543แล้วเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับคดีผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ทั้ง6รายนั้นล่าสุด DSI ได้ออกหมายเรียกกลุ่มโรงกลั่นยักษ์ใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษในวันที่11-12มิถุนายนที่จะถึงนี้ทั้งนี้กรณีผู้ค้ารายใดที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีจะถูกระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีทุกรายจนกว่าผลการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงทุกขั้นตอนหลังชินเคอหยวนสตรีทได้ไฟเขียวกลับมาเปิดโรงงานอีกครั้งย้ำต้องสร้างความชัดเจนโปร่งใสและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงรายละเอียดทุกขั้นตอนกรณีบริษัทชินเคยหยวนสตีลจำกัดได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการอีกครั้งหลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งทางราชการจากกรณีเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ถล่มโดยนายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีคำสั่งปิดโรงงานเมื่อปีที่ผ่านมาโดยการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามขั้นตอนของกฎหมายจนสามารถอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้การดำเนินการจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยจากประชาชนหลายภาคส่วนรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการค้าเหล็กเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาและมาตรการควบคุมความปลอดภัยจึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมกำชับให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
13: ิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างต่อเนื่องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนแล้วไม่กี่วันหลังทำข้อตกลงหยุดยิงในสหรัฐว่าจะไม่โจมตีเมืองหลวงแห่งนี้แลกกับการที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะไม่โจมตีอิสราเอลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าไม่มีแผนถอนกำลังทหารที่เข้าร่วมในสงครามอิหร่านในขณะที่สถานการณ์สงครามดำเนินมาจนครบ100วันแล้วกลุ่มโอเปกพลัสมีมติเห็นพ้องในการปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันดิบเป็นครั้งที่4ในรอบ4เดือนนับตั้งแต่สงครามในอิหร่านปะทุขึ้นส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดจนกระทบต่อตลาดพลังงานโลกอย่างหนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้สั่งให้มีการสืบสวนกรณีบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่พอในบางเขตอย่างละเอียดและเตรียมหารือแผนการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยกับแผนปฏิรูปคณะกรรมการเลือกตั้งด้วยสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
14: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
15: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุ
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ ร้านกำนันมานะ ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
21: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของ

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: สองมือพ่อทำอะไรได้บ้างใช้หาเลี้ยงครอบครัวใช้จับมือลูกหัดเขียนกอไก่ใช้ลูบหัวลูกเบาๆใช้ชนแก้วเหล้าหรือใช้ตบตีลูกและภรรยาสองมือพ่ออาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเลวลงคุณล่ะจะใช้มันทำอะไร
1: ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: ธุ
1: เมตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
2: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแ

0: ที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: กระเชอก้นรั่วหมายความว่าอย่างไรกระเชอเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอชอช้างอออ่างกระเชอคือภาชนะสารคล้ายกระจาดขนาดเล็กแต่สูงกว่าก้นสอบและปากกว้างใช้ใส่ข้าวของแล้วกระเดียดเข้าข้างสะเอวมาจากคำภาษาเขมรว่าก่อนเจอถ้ากระเชอก้นรั่วของที่ใส่ไว้ก็จะหลุดลอดออกมาได้จึงมีสำนวนเปรียบเทียบคนที่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดอีกทั้งทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ก็เก็บออมเอาไว้ไม่อยู่ว่าเป็นกระเชอก้นรั่วเช่นลูกทำตัวเป็นกระเชอก้นรั่วอย่างนี้เมื่อไหร่จะตั้งตัวได้ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบซะบ้างอะไรไม่ควรจ่ายก็อย่าไปจ่ายให้เสียเงินสำนวนนี้มักใช้กับผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่มีหน้าที่ดูแลการใช้จ่ายเงินในบ้านและเรียกผู้หญิงที่ไม่รู้จักอดออมว่าแม่กระเชอก้นรั่ว
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
2: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลอค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
3: เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
4: จริงดิพี
3: ่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโผโผโผแหมพับพับพับ
4: เข้าทุกลูก
3: เปล่าไม่เข้าเลย
4: โอ
3: ้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนจำเป็นแค่ไหนใช้ยาลดความอ้วนฟิตจริงๆเลยนะครับคุณเป้ง
2: ก็ฉันอยากผอมนี่
0: เห็นสาวๆหันมากินยาลดความอ้วนคุณเป้งไม่เอาบ้างเหรอครับ
2: ไม่ล่ะผอมแบบสุขภาพดีดีกว่าอ่ะเต้นไปเร็วอย่าอู้1 2 3เอ้า1 2 3
3: คุณเป้งเธอก็ตัดสินใจถูกแล้วค่ะที่ไม่พึ่งยาลดความอ้วนสาวๆสมัยนี้ที่อยากผอมเร็วแล้วกินยาลดความอ้วนนั้นต้องเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายเช่นอาการปวดหัวนอนไม่หลับกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วปากแห้งเหงื่อออกคลื่นไส้แล้วถ้าไปหยุดยาทันทีก็จะมีภาวะทางจิตหวาดระแวงประสาทหลอนนะคะที่สำคัญถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินแถมขี้เกียจออกกำลังกายหยุดยาเมื่อไหร่ก็กลับมาอ้วนได้อีกเมื่อนั้นนะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย.15
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
12: ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่จังหวัดโอกินาวะขึ้นไปจนถึงอิบารากิโดยคาดว่าเริ่มเข้าชายฝั่งญี่ปุ่นตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 น.ในพื้นที่จังหวัดโอกินาวะหมู่เกาะมิยาโกะหมู่เกาะยาเอยามะหมู่เกาะไดโตเกาะหลักโอกินาวะและประมาณ 12:00 น.ในพื้นที่จังหวัดคาโกชิมะฝั่งตะวันออกของจังหวัดเกาะทาเนกาชิมะเกาะยาคุชิมะเกาะอามามิหมู่เกาะโทการะและจังหวัดมิยาสกิฝั่งตะวันออกของจังหวัดมิยาสกิและคาดว่าสึนามิอาจมีความสูงประมาณ1เมตรในการนี้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูโอกกะขออภัยค่ะณเมืองฟูกูโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณชายฝั่งปากน้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิโปรดเฝ้าสังเกตสถานการณ์รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกูโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-258-53027ขณะที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวไทยวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายสถานีตรวจวัดทั้งประเทศและต่างประเทศพบว่าขนาดแผ่นดินไหวที่อัปเดตล่าสุดที่ 7.8 เป็นกระบวนการทางวิชาการตามมาตรฐานสากลเพื่อให้มีข้อมูลความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลตรวจวัดเพิ่มเติมทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาร์ดและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากช่องทางของทางการและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันช่วงนี้มีรายงานทางการแพทย์พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับเพิ่มขึ้น คู่หมู่สุขภาพวันนี้จึงขอแนะนำข้อมูลไข้หูดับจากกรมควบคุมโรคอาการและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: โรคไข้หูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบในสุกรสามารถเข้าสู่ร่างกายจากการรับประทานอาหารเมนูหมูที่ปรุงสุกไม่เพียงพอและผ่านบาดแผลจากการสัมผัสเนื้อหมูดิบโดยอาการของโรคมีตั้งแต่เป็นไข้สูงปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนหายใจลำบากปวดกล้ามเนื้อไปจนถึงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งส่งผลเสียต่อการได้ยินลดลงหรือหูดับถาวรหรือเสียชีวิตได้ในรายที่มีอาการรุนแรงกรมควบคุมโรคเน้นย้ำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆแยกอุปกรณ์สำหรับคีบเนื้อหมูดิบและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารรวมถึงไม่ใช้เขียงหรือภาชนะสำหรับอาหารดิบร่วมกับการปรุงอาหารสุกผักหรือผลไม้ควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาวมีสีคล้ำรวมถึงล้างมือก่อนสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบทุกครั้งและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อหมูโดยตรงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
12: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าว
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
18: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
21: ร้านกำนันมานะ
20: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009
21: 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คาถาชีวิตเพื่อสร้างมุมมองในการดำรงชีวิตให้มีคุณค่า

แต่ไม่ต้องมีความชมเมื่อเราทำดีสิ่งที่เราได้ความสุขความภูมิใจที่เรารู้อยู่แก่ตัวเราเองไม่จำเป็นต้องมีใครมาชมเชยหรือให้รางวัลเราทำดีเพราะตัวเราเองอย่าง

0: ับคุณผู้หญิงทุกคนครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ทำให้หัวใจผู้ชายกระชุ่มกระชวย
2: ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่น่ารักของพวกคุณ
3: ขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้พวกเรารู้จักความอ่อนโยน
4: ขอบคุณครับที่ทำให้พวกเราไม่เหงา
5: ขอบคุณนะครับที่ทำให้โลกของพวกเราเป็นสีชมพู
6: ขอบคุณนะที่เป็นแม่ที่น่ารักของลูก
7: ขอบคุณครับที่ยังสร้างความสวยงามให้แก่โลกใบนี
8: ้ขอบคุณที่คุณไม่สูบบุหรี
9: ่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
10: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุก
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงอล้อเล่งล้อเล
1: ่
0: ง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไปห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแปะหาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เหล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: พี่เนี่ยเป็นคนดวงแข็งครับไปไหนก็แคล้วคลาดตลอดละน้องเอ้ยล่าสุดนี่รถชนครับเพื่อนที่นั่งไปด้วยกันนี่โอ้โหเละดูไม่ได้เลยใส่เฟืองตั้งแต่หัวจดเท้าอ่ะพี่เหรอให้ถ่ายตัวปลิวลงจากรถเลยครับเดินตัวปลิวลงจากรถเลยน้อง
6: เรื่องแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่กุศลผลบุญจากการดื่มนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาทั้งชีวิตไม่เสริมดวงแต่สร้างกระดูกดื่มสั่งสมไว้เยอะๆกระดูกคุ้มครอง
7: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
8: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
7: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
7: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
8: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: พราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เร่งรีบต้องนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ฉายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนพระรามที่6ซอย15ถนนพระรามที่6แขวงรองเมืองเขตปทุมวันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองระดมรถน้ำกว่า10คันจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นชุมชนบ้านเรือนปลูกติดกันจำนวนหลายหลังและมีลักษณะซอยแคบรถน้ำไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้เพลิงไหม้โหมรุนแรงต่อเนื่องและลุกไหม้ไปแล้ว 4-5 หลังคาเรือนประชาชนที่พักอาศัยต้องอพยพหนีออกมานอกพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องถอนกำลังชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างอาคารมีรอยร้าวและอาคารหวั่นอาคารทรุดขณะที่ไฟยังคงลุกลามต่อเนื่องเอกนิติเผยนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเร่งสำรวจผู้เดือดร้อนและผู้ตกหล่นจากระบบให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคมนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีผู้ถือครองบัตรที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแม้ในความเป็นจริงจะไม่ได้ดูแลพ่อแม่ก็ตามซึ่งรัฐบาลได้รับฟังข้อคิดเห็นจากสังคมและเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้เดือดร้อนจริงจึงจำเป็นต้องทบทวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยจุดประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยผู้ขาดโอกาสและผู้ที่ไม่มีผู้ดูแลอย่างแท้จริงขณะที่ในส่วนหลายปีที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนว่าผู้ได้รับสิทธิ์บางส่วนไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงส่งผลให้คนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือกลับถูกตกหล่นจากระบบโดยรัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจผู้เดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โดยเปิดดำเนินการจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์กรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนื่องจากอาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของหลายครอบครัวโดยการสำรวจสิทธิ์ในขณะนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์ใครแต่เป็นการยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้สวัสดิการของรัฐเข้าถึงผู้เดือดร้อนจริงมากที่สุดโดยปัจจุบันมีผู้ยืนยันข้อมูลแล้วเกือบ10ล้านรายจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 13.2 ล้านรายทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้การสำรวจและทบทวนสิทธิ์แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดทางให้ผู้ตกหล่นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงเป็นสำคัญนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและการช่วยดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางยังคงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของมณฑลทหารบกที่38ที่จัดชุดช่างจิตอาสาเข้าซ่อมแซมบ้านผู้พิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
8: ทหารมาแล้ว
9: มณฑลทหารบกที่38จัดชุดช่างจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาสนับสนุนเทศบาลตำบลท่าวังผาดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี2569ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านโดยได้เข้าซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานบ้านที่ชำรุดของนางสาวจันดาดุมเพชรผู้พิการทางการเคลื่อนไหวบ้านเลขที่2หมู่3ตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยใช้เวลาดำเนินการ2วันเพื่อให้มีความปลอดภัยและพร้อมรับช่วงฤดูฝน ปัจจุบันการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ผู้พิการสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องเหนือกว่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอแค่พอเพียงก็เพียงพอวันนี้วันพระ
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
12: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปิดประตูตีแมวครับประเพณีตีแมวไร้ทางสู้ปิดประตูตีมันนั้นน่าเศร้าใจผู้อื่นควรมาเทียบเปรียบใจเราอย่าเบียดเบียนใครเขาจงเข้าใจคนไม่มีทางสู้ดูอนาถควรจะได้เปิดโอกาสให้สู้ได้จึงพอเหมาะพอสมนิยมใจไม่ใช่ใครรังแกได้ไม่เมตตาน้องๆครับสุภาษิตสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปิดประตูตีแมวความหมายคือรังแกเบียดเบียนคนที่ไม่มีทางสู้ลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการรังแกผู้ที่ด้อยกว่าทั้งด้านของร่างกายด้านของสติปัญญาความรู้และก็ด้านอื่นๆทุกด้านเมื่อต่อสู้หรือเบียดเบียนรังแกอย่างไรเขาก็ไม่มีทางสู้ได้อย่างนี้เปรียบเหมือนการปิดประตูตีแมวแมวไม่มีทางหนีไปไหนได้ยังไงก็แพ้คนอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนรังแกกันนั้นไม่ดีไม่งามทั้งสิ้นคนเกิดมาบนโลกนี้ควรจะมีเมตตากรุณาต่อกันไม่เพียงแต่เฉพาะกับคนเท่านั้นแม้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก็ควรที่จะได้เมตตากรุณาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเพราะเขาเองก็มีทุกข์มีปัญหาชีวิตไม่แตกต่างจากเราจึงเรียกกันว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และเมื่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นๆมีความทุกข์มีปัญหาเขาเหล่านั้นก็ต้องการการแก้ไขปัญหาต้องการไปให้พ้นจากความทุกข์หรือจากปัญหาที่ประสบพบอยู่ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกรุณาคือคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนที่มีเมตตาคือความรักคนที่มีกรุณาคือความสงสารพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือใครต่อใครก็ตามก็ถือว่าเป็นคนผู้มีจิตใจดีเป็นผู้มีน้ำใจงดงามการที่เป็นคนมีน้ำใจกับคนอื่นในโลกใบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่เรียกว่าโลกสวยด้วยเมตตาถ้าเราอยู่ร่วมกันไม่มีเมตตาคือไม่มีความรักต่อกันไม่มีกรุณาคือไม่คิดจะช่วยเหลือหรือสงสารกันเลยการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับอยู่กับศัตรูเหมือนอยู่กับคนที่ไม่ใช่มิตรไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนโลกเดียวกันก็จะทำให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันนั้นไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นน้องๆครับเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีปัญหาก็ขอให้นึกถึงคนอื่นว่าคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันกับเราเรารับความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นก็รับความสุขเกลียดความทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเปรียบเทียบกันดูแล้วก็พบว่าไม่มีใครที่จะน่าริษยามีแต่คนน่าสงสารมีแต่คนที่น่าช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกันทั้งสิ้นคนที่แม้จะร่ำรวยกว่าเราเขาก็อาจจะเป็นคนมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง3วันดี4วันไข้ก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าเขาอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินก็เป็นได้ทุกคนควรค่าแก่การมอบน้ำใจให้แก่กันและกันไม่ใช่ว่ามาเบียดเบียนรังแกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีทางสู้คนที่อ่อนแอกว่าแย่กว่าเราถ้าเราไปเบียดเบียนรังแกเขาเท่ากับว่าเราจิตใจอมหิตโหดเหี้ยมไม่มีมนุษยธรรมไม่มีเมตตาปราณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับจะเป็นสุนัขจะเป็นแมวหรือจะเป็นนกสิ่งใดๆก็ตามที่เราเลี้ยงดูแลเขาไว้ก็ยิ่งต้องมีเมตตามีกรุณาเพราะว่าเราเลี้ยงจุดเริ่มก็มาจากความรักความสงสารมันแต่ถ้าเลี้ยงแล้วไม่ดูแลเลี้ยงแล้วเบียดเบียนรังแกมันเองก็คงไม่อยากจะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นครับเรื่องน้ำใจไมตรีเมตตากรุณานี้ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยใครก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ต้องการความรักความสงสารจากคนรอบตัวด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก่อนนอนทุกคืนขอโปรดได้แผ่เมตตาครับคำแผ่เมตตาที่เราท่องมาที่เราแผ่มาตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลหรือตั้งแต่เล็กๆที่คุณพ่อคุณแม่พาแผ่เมตตาที่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสวัสดีครับ

0: คุณผู้หญิงทุกคนครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ทำให้หัวใจผู้ชายกระชุ่มกระชวย
2: ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่น่ารักของพวกคุณ
3: ขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้พวกเรารู้จักความอ่อนโยน
4: ขอบคุณครับที่ทำให้พวกเราไม่เหงา
3: ขอบคุณนะครับที่ทำให้โลกของพวกเราเป็นสีชมพู
5: ขอบคุณนะที่เป็นแม่ที่น่ารักของลูก
6: ขอบคุณครับที่ยังสร้างความสวยงามให้กับโลกใบนี
7: ้ขอบคุณที่คุณไม่สูบบุหรี
8: ่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
9: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้าน

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันอะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงเนี่ยเขาทำกันยังไงล่ะคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลซะหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละ อันนี้เจี๊ยบไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงพิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมยงยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทําให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันเราทําทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
5: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
6: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
7: กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
0: คุณกำลังฟัง FM

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: แล้วเริ่มภารกิจทันทีสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามแล้วพร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบผู้นำระดับสูงเวียดนามและภาคเอกชนทั้งสองประเทศสานต่อความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับพร้อมเริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงโดยจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้งสองประเทศก่อนหารือกับภาคเอกชนเวียดนามแลกเปลี่ยนมุมมองข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างช่วงบ่ายจะเป็นกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมประชุมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3และช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติมและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9ทับ2569จากเดิมวันอังคารที่9มิถุนายนไปเป็นวันพุธที่10มิถุนายนเวลา10นาฬิกาตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเนื่องจากนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามเป็นจำนวนมากส่วนความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 ลึก10กิโลเมตรนอกชายฝั่งมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งทางการฟิลิปปินส์ออกเตือนสึนามิเมื่อช่วงเช้าล่าสุดสถานีวิทยุท้องถิ่นในเมืองเนเจอรัลซานโตสซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ15กิโลเมตรระบุสถานการณ์ขณะนี้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงยังเกิด after shock ต่อเนื่องประชาชนพากันวิ่งหนีออกจากบ้านเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนส่วนจังหวัดซาลังกานีซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวรายงานระบบไฟฟ้าสัญญาณโทรคมนาคมถูกตัดขาดและต้องงดการเรียนการสอนขณะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์โดยทันทีพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูง
7: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรเขาจะไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้
1: ผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำงานรับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า20ปีคุยกับเราถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นก็คือในลักษณะ3ประการเนี่ยนะครับคือ1ให้อยู่ในลักษณะความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเลยพวกท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับย้อนกลับมาพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่ารากฐานนั่นคือรากฐานเงินทุนไม่ยืมเขาอย่างเป็นหนี้ท่วมท้นอย่างที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้นะครับมีฐานเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าเรามีฐานคนคือระบบการศึกษาต่างๆนั้นปริดคนเพื่อรองรับการบริหารกิจกรรมอันสลับซับซ้อนต่างๆเพื่อนำประเทศเข้าไปสู่ความเป็นสากลอย่างที่เราพูดกันนะครับ
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินเข้าใจนะคะแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เองเป็นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในทางสายกลางสำหรับคนทุกระดับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเด็กนักเรียนพนักงานบริษัทข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายจะเป็นคนวัยใดอาชีพไหนก็ล้วนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้โดยมีหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ 1. ความพอประมาณหมายถึงพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึงทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวหมายถึงการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักทั้ง3ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามค่ะยังมีคนจำนวนมากคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราเดินถอยหลังพัฒนาไม่ทันคนอื่นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลอธิบายให้เราฟังค่ะ
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอกเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาเป็นหลักเหมือนระบบเศรษฐกิจเสรีเหมือนระบบอะไรทั่วไปที่ได้กำหนดมาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจซะก่อนกิจกรรมในประเทศนั้นมันมีหลายลักษณะสาขากันไอ้บางส่วนถ้ามีความพร้อมไปสู่ระบบทุนนิยมได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่าลืมนะไอ้ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือความพอประมาณทุนนิยมก็ต้องพอประมาณนะ ม่ใช่ทุกอย่างทุ่มสุดตัวหรือไปกู้เข้ามาจนกระทั่งหนี้สินท่วมมันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วนะเราพัฒนาขึ้นไปเจริญเติบโตแล้วเสร็จแล้วบริษัทใหญ่เบ้อเทอแล้วพังทลายมาปลดคนเป็นหมื่นๆคนนี่มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าน
1: ี่คือคำถามที่น่าคิดและควรหาคำตอบอย่างยิ่งนะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
5: ด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานัทค่ะ
7: กับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยนะครับทั้ง FM แล้วก็ AM รวมถึงผู้ที่ติดตามรับฟังทางเพจ Army Radioนะครับอยากจะเห็นหน้าค่าตาการสวิตชิ่งนะครับเข้ามารับชมทางเพจก็ได้นะครับพูดคุยกันตลอดทั้งรายการเลยครับ
6: แฟนคลับของเรานะคะ FC เราก็คนเดิมทั้งนั้นเลยมาให้กำลังใจกันสม่ำเสมอต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกเล่ากันด้วยว่าอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนี่ฝนฟ้าบางทีไม่มีสัญญาณบอกกล่าวกันล่วงหน้าเลยนะคะคุณณัฐา
7: ครับ
6: บางวันนี่เช้ามาแดดนี่เปรี้ยงเลยแล้วพอสายๆอยู่ๆฝนตกมาหนักอีก
7: ตั้ง
6: หาก
7: เดี๋ยวรออีกทีตอนเย็นลุ้นกันนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่า
6: เป็นช่วงๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศมาฝากด้วยใช่ไหมคะ
7: ถูกต้องครับ
6: ค่ะต้องคอยติดตามกันนะคะส่วนตอนนี้เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็โอ้โหคึกคักกันเลยคุณณัฐาใช้เพลินเลยไหมอ๋อ
7: เพลินเลยคุณมาณัฐมนครับก็ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินของใช้ทั่วๆไปเนี่ยนะ
6: คะค่ะก็ส่วนประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะเรื่องของบัตรคนจนที่มีการเอาเกณฑ์การนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไปลดหย่อนภาษีแล้วจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เรื่องของบัตรคนจนหรือสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่ถึงขนาดทำให้ครอบครัวทะเลาะกันก็มีนะคะหนักอยู่ล่าสุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยห่วงใยเรื่องนี้นะคะให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อที่อาจจะต้องยกเลิกหรือเปล่าหรืออย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้กลับมาแล้วสำหรับช่วงคนดียังมีอยู่หายไปนานนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะและแต่ช่วงนี้มีข่าวสารอะไรมาฝากกันคะ
7: ก็เริ่มต้นรายการวันนี้นะครับวันนี้มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับคุณผู้ฟังก็คือวันนี้ตรงกับวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนเรานะครับวันอัฐมีบูชานะครับคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว8วันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะก็คือเดือน6นะครับซึ่งในปีที่มีอธิกมาสเนี่ยนะครับจะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน7แล้วก็ในปี2569วันอัฐมีบูชาก็ตรงกับวันนี้แหละครับวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับจะไม่ปรากฏเป็นวันสำคัญในปฏิทินทั่วไปมากนักทำให้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับวันนี้สักเท่าไหร่ครับ
6: ค่ะตามพุทธประวัตินะคะหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานณเมืองกุสินาราเหล่ากษัตริย์มัลลาก็จะได้ประกอบพิธีถวายสักการะพระพุทธสรีระเป็นเวลา7วันก่อนอัญเชิญไปถวายพระเพลิงณมกุฏพันธะณเจดีนะคะเมื่อพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเดินทางมาถวายบังคมพระบาทนะคะเป็นครั้งสุดท้ายพระเพลิงเนี่ยก็เป็นลักษณะที่มีการลุกขึ้นมาเองอันนี้ก็ตามพุทธตำนานที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาค่ะภายหลังการถวายพระเพลิงเนี่ยก็ได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กษัตริย์แล้วก็ผู้ปกครองนครต่างๆเพื่อนำไปประดิษฐานแล้วก็สร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาจึงทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและแพร่หลายไปยังดินแดนต่างๆค่ะ
7: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับวัดหลายแห่งยังคงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอัฐมีบูชานะครับอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็การรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาการเวียนเทียนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์นะครับวันอัฐมีบูชาจึงเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับคุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังครับซึ่งก็มีหลักธรรมคำสั่งสอนมากมายเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาการศึกษาการเรียนรู้แล้วก็ร่วมกันสืบสานทำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางพุทธศาสนาแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปด้วยครับ
6: เชื่อว่าหลายท่านยังไม่รู้นะว่าวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชานะ
7: ค
6: ะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะ9มิถุนายน2569เนี่ยจะมีการอัญเชิญแล้วก็พิธีบวงสรวงพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าองค์จริงนะคะซึ่งก็จะมาประดิษฐานให้ประชาชนในร่วมกราบไหว้บูชาที่พระวิหารหลวงพ่ออัฏฐารถวัดสะเกดหรือว่าวัดภูเขาทองนั่นเองเริ่มตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่16มิถุนายนเลยนะคะจากนั้นก็จะไปประดิษฐานณวัดพระธาตุดอยเวานะคะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะก่อนจะนำไปอัญเชิญประดิษฐานณเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเป็นการถาวรค่ะช่วงนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะถึงวันที่16ชาวกรุงเทพทั้งหลายก็ถ้าสะดวกอย่างไรก็ไปกราบสักการะได้นะคะที่วัดสักเกตภูเขาทองส่วนทางตอนเหนือเนี่ยนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะตั้งแต่วันที่หลังจากนั้นนะคะวันที่หลังจากวันที่16ไปนะคะก็จะไปประดิษฐานที่แม่สายเชียงรายก่อนที่จะไปที่ย่างกุ้งเมียนมานะคะเพื่อจะไปประดิษฐานถาวรมีตารางโชว์อยู่นะคะว่าลำดับรู้สึกว่าจะ19ถึง21ไปเชียงรายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะไปประดิษฐานที่ย่างกุ้งเมียนมาค่ะ
7: ครับก็อันนี้นะครับถ้าท่านใดที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับก็จะได้เห็นในส่วนของการที่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆนะครับการประดิษฐานรูปของพระพี่นางสุพรรณกัลยาเนี่ยนะครับซึ่งองค์จริงท่านงดงามมากๆเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับพี่น้องกรุงเทพมหานครท่านใดที่เคารพศรัทธาในสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาก็

0: โอ้มันก็ทำให้หลากหลายครอบครัวมีการมาพูดคุยกันบางทีไม่พูดคุยกันธรรมดาด้วยบอกว่าบางทีลูกนั่งทำงานอยู่กลายเป็นลูกอกตัญญูก็มีเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: จากการออกหลักเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่การคัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับได้ถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำเกณฑ์การลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่มาใช้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยก็สร้างความไม่พอใจนะครับแล้วก็เกิดเสียงพูดคุยกันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนจำนวนมากที่เขาก็กตัญญูเนี่ยเลี้ยงดูบุพการีเนี่ยนะครับจนต้องกลับทำให้เสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปครับ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ค่ะท่านเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้แจ้งว่าทางท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณายกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเกณฑ์กลั่นกรองสิทธิ์ในเรื่องของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยวันนี้ค่ะก็มีการแถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อช่วงน่าจะเป็นช่วงเช้าที่สนามบินก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะ
0: ครับก็โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้นะครับก็ได้กล่าวว่ากรณีการเอาลูกมาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เกณฑ์นี้ใช้ในปีนี้ไม่ทันนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามก็มอบให้กับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมไปพิจารณาทบทวนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด่วนที่สุดนะครับว่าข้อนี้อาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ถูกลูกนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีจนทำให้ตัวเองต้องขาดสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการมอบให้กับกระทรวงการคลังนำเรื่องนี้ไปพิจารณาในคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อทบทวนสิทธิ์แล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนทุกคนครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันจริงๆนะสำหรับเรื่องนี้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเร่งคัดกรองคนอยากจนไม่ใช่ยากจนนะ คนอยากจนเนี่ยออกจากคนยากจนให้แล้วเสร็จภายในกรกฎาคมนี้นะคะกรกฎาคม2569นี้เพราะว่าวันที่1สิงหาคม2569เนี่ยจะต้องให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ได้ด้วยคือพอหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ต่อนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยข้อมูลการลงทะเบียนบัตรคนจนนะคะเกือบ10ล้านรายแล้วด้วยค่ะเนี่ย
0: ครับโอ้โหนี่นะครับ
1: เยอะมากเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะก็ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับทั้งไทยช่วยไทยพลัสเลยก็มีเรื่องบัตรสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่อีกนะคะที่ยังต้อง
0: แต่น่าเหตุใจนะคุณมารัฐมนตร
1: ี
0: นะครับก็หลายคนก็หวังพึ่งเนี่ยนะครับในส่วนของสิทธิสวัสดิการต่างๆอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยเห็นตามที่ตามบ้านผมหรือว่าตามสถานที่ต่างๆต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็นำไปซื้อใช้จ่ายสิ่งของที่เขาต้องจำเป็นในแต่ละเดือนเนี่ยนะ
1: ฮะเขาก็ไม่มีจริงๆนะเห็นใจมากๆเลยนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากกระทรวงการคลังด้วย
1: ใช่ค่ะค่ะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยก็ต้องช่วยกันนะคะคนไทยด้วยกันอ่ะมาช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเพลงนี้เลยแล้วกันแล้วดีกว่านะคะคุณนิธาเทวดาเดินดินค่ะแจ้ดนุพลค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: วดาเดินดินเนี่ยนะฮะก็สอดคล้องกับ
1: เทวด
0: าเดินดินบทนี้นะอ๋อต้องไม่ว่ายังไงคนทุกคนอ่ะก็เหมือนกันเนี่ยนะครับก็เราทุกคนนะครับมีคุณค่าในความเป็นคนเท่าเทียมกันเนี่ยนะฮะอ้าวพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าคุณมานัทมน
1: ที่ไหนดีคะ
0: ไป
1: เที่ยวไหน
0: ชายแดนกองทัพภาคที่2นี
1: ่
0: ปราสาทตาควายนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกระแสแรงเกินคาดนะคุณผู้ฟัง
1: จริงๆนะไม่น่าเชื่อเลย
0: ในส่วนของกองทัพภาคที่2เนี่ยเขาเปิดเผยนะครับถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีการลงทะเบียนท่องเที่ยวชมประวัติอุทยานเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และยุทธภูมิเนี่ยนะฮะปราสาทตาควายเนิน350แต่ใครไปในสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะต้องลงทะเบียนก่อนนะคุณผู้ฟังน
1: ะ
0: แล้วเขาเปิดเป็นรอบด้วยเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องของการ
1: จัดอะไรเข้าไป
0: นะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็คึกคักมากๆนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วประเทศหลั่งไหลเดินทางกันไปเยี่ยมชมปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเพจอย่างเป็นทางการซึ่งมียอดการจองสิทธิ์เข้าชมพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเกินเป้าที่เขามีการกำหนดไว้นะครับสำหรับการเปิดลงทะเบียนในรอบแรกก็คือวันที่6มิถุนายนเปิดรับจำนวน 1,000 สิทธิ์ปรากฏว่ามีผู้สนใจเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่เอ่ย
0: 1,200 ราย
1: ทะลุเป้า
0: เนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ติดตามทางเพจ Army Radio คุณเห็นภาพเลยนะครับต่อแถวเลย
1: ต่อแถวกันเดินเข้าไปปราสาทตาควายกันเลยนะคะ
0: พี่น้องประชาชนลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเต็มเลยเนี่ยนะฮะไปเยี่ยมชมพื้นที่ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นพื้นที่ทางยุทธวิธีด้วยตรงนี้ก็สะท้อนนะครับถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วขณะที่การเปิดลงทะเบียนเมื่อวานนี้นะครับ7มิถุนายนเนี่ยเขาก็มีการขยับขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือจำนวน 1,510 นะครับล
1: ่
0: าสุดเนี่ยมียอดจองแล้ว 1,000 กว่ารายด้วยกัน
1: มีจองแล้วด้วย
0: ถูกต้องครับก็ถือว่ามีการลงทะเบียนจองในอย่างต่อเนื่องคาดการนะครับว่าทุกรอบที่มีการเปิดลงทะเบียนต้องเร็วหน่อยก็คาดการว่าเต็มทุกรอบเนี่ยนะฮ
1: ะแต่ไม่ใช่อยู่ๆจะเข้าไปได้เลยนะ
0: เขา
1: ก็จะมีรถมีรับส่ง
0: ถูกต้องครับ
1: เข้าไปนะคะก็ต้องไปลงทะเบียนเตรียมนั่งรถที่เขาจัดไว้ให้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้ค่ะปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็เรื่องราวของยุทธภูมิชายแดนไว้อย่างน่าสนใจจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจตอนที่เราติดตามเหตุการณ์การปะทะนะคะไทยกัมพูชาช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหเราก็จินตนาการภาพเลยนะโดยเฉพาะเนิน350นะคะก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงซึ่งก็เห็นด้วยเลยนะคะว่าดีมากเลยพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติด้วยดูจากวิวทิวทัศน์ก็สวยงามนะคะแล้วก็ทัศนียภาพของพื้นที่ชายแดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่แถวนั้นด้วยนะย
0: ัง
1: ไงก็คือประชาชนแถวนั้นเนี่ยเขาจะนำอาหารทำนำสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยไปขายแถวๆนั้นนะคะถ้าจะยกตัวอย่างนะ
0: ร
1: ับประทานมากเลยทุเรียนแล้วก็มีพืชผักต่างๆสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเอาไปขายไปให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยได้จับจ่ายซื้อกันนะคะก
0: ็
1: เรียกว่ามีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำกันด้วยเลยค่ะ
0: กับก่อนนับว่าตอนที่คุณมาธมนพูดถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เนี่ยนึกไปถึงว่ามันก็เป็นการดีเหมือนกันในช่วงเนี้ยไทยช่วยไทย
1: ช่วยไทยใช่ไหมคะ
0: นะครับก็เนี่ยเอาไปท่องเที่ยวในพื้นที่นะไปช่วย
1: แกนกันตรงนั้นเลย
0: อุดหนุนพ่อค้าแม่ขายซึ่งเขาก็มีการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆกันในพื้นที่เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเยี่ยมชมพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยหลายคนเนี่ยพลาดไม่ได้นะมีกล้องถ่ายรูปไปนะต้องไปเซลฟี
1: ่
0: ต้องไปเช็คอินเนี่ยว่าฉันมาถึงเรียบร้อยแล้ว
1: รูปปั้นจ่าเริงใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับก็เป็น
1: เนิน350
0: นะครับของที่เนิน350เนี่ยนะฮะก็ถือว่าภาพรวมนะครับการท่องเที่ยวปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ประสบความสำเร็จนะในด้านของการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ที่มีการท่องเที่ยวผสมผสานทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวตามธรรมชาติต้องบอกว่าบ้านเราเมืองเราในโชคดีนะคุณมาณัฐมนถ้าเราจะมองฟ้าขึ้นไปดูดอยดูเมฆเนี่ยมันก็งดงามนะ
1: สวย
0: หรือเราจะก้มหน้าลงไป
1: ดูทะเล
0: ดูทะเล
1: ดู ปลาสวยงาม
0: ก็งามไม่แพ้กัน
1: ปะการังนะคะ
0: ก็เรียกได้ว่าท่องเที่ยวกันได้ทั้งปีเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยในเรื่องของการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยอย่างที่บอกว่าเขาก็มีการนำสินค้านำของมาขายกันเนี่ยนะฮะโดยเขาจะมีการเปิดให้ชมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ฟังกันดีๆนะคุณผู้ฟังเผื่อใครจะไปลงทะเบียนนะครับล่วงหน้าก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะเปิดให้ชมอีกทีคือในวันเสาร์อาทิตย์หน้า13-14มิถุนายนนี้นะครับก็ใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าสนใจเนี่ยก็ทักไปลงทะเบียนได้ที่เพจเขาก่อน
1: นี่ FC ของเราคุณสวัสดิ์ชาดาบอกว่าทุเรียนที่ว่าเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟนะคะ
0: น่ารับประทานเนี่ยนะ
1: เตรียมไว้เลยค่ะค่ะถ้าไปนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนค่ะอ้าวมาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของน้องๆทหารใหม่กันบ้างนะคะการฝึกทหารกองประจำการผลัดที่1/69ผ่านมาแล้ว5สัปดาห์แล้วนะน้องๆทหารใหม่เขาก็ฝึกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะดูร่างกายก็รู้แล้วว่าดูบึกบึนขึ้นเรื่อยๆเลยที่ผ่านมาน้องๆทหารใหม่หลายหน่วยเนี่ยเขาก็มีการฝึกฝนในหลายๆด้านมีที่ไหนบ้างวันนี้ยกตัวอย่างนะคะหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่25เลยก็แล้วกันค่ะเขาก็มีการฝึกวิชาทหารทั่วไปแล้วก็การฝึกทางยุทธวิธีนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องทหารใหม่เนี่ยมีความรู้ความชำนาญแล้วก็วินัยทางทหารด้วยนะคะก็สามารถปฏิบัติภารกิจในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องดูรูปภาพประกอบนะคะต
0: ้
1: องมีภาพการฝึกเนี่ยน้องๆเขามีการฝึกเนี่ยตอนนี้เริ่มจะมีการฝึกพรางตัวแล
0: ้
1: ว
0: พอกผิว
1: พอกผิวนะคะก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่โดนแดดเต็มที่ใช่ไหม
0: เพจ
1: พรางตัว
0: เพจกองทัพบกทันกระแสคุณบารมีคุณได้ดูไหมเนี่ยนะนี่ที่เขาไม่การพอกผิวนี่เขาบอกพอกผิว 100% เลยเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะพอกผิว
0: อันนี้เป็นสีทางยุทธวิธีนะครับก็เป็นสีที่เขาใช้กันในการฝึกนะครับ
1: ปลอดภัยเนาะ
0: ปลอดภัยแน่นอนเนี่ยนะครับอันนี้ดูอันนี้เป็นไงเป็นการหมอบ
1: คลาน
0: เนี่ยนะ
1: จับหญ้า
0: อันนี้ให้สัญญาณหรือเปล่า
1: ค่ะนะเป็นสัญญาณ
0: เป็นในลักษณะของการนอนอยู่นะครับค
1: ู
0: ่กับอาวุธแล้วก็มีการยกไม้ยกมือนะครับน่าจะให้สัญญาณทางยุทธวิธีกันเนี่ยนะครับก็เป็นการ
1: ดูเป็นมืออาชีพเลยนะน้อง
0: ๆให้กับน้องๆทหารใหม่อย่างที่บอกว่าในส่วนเนี้ยนะฮะสัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่7เนี่ยส
1: ่
0: วนใหญ
1: ่นะ
0: ก็จะดูว่าเป็นการฝึกที่เริ่มเข้าสู่ยุทธวิธีมากยิ่งขึ้นมีความเข้มข้นในการฝึกมากขึ้นนะครับอย่างในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เนี่ยเขาก็มีการฝึกเช่นเดียวกันเป็นการฝึกในรูปแบบของการเข้าเคียร์คูเลตนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับน้องทหารใหม่นะคุณมาณัฐม
1: นเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยในช่วงที่มีเหตุการณ์ไทยกัมพูชาที่เราปะทะกันนะคะ
0: เนี่ยนะก
1: ็ฝึกทักษะครู
0: ให้กับน้องๆเนี่ยนะครับมีความคล่องแคล่วในการใช้อาวุธประจำกายแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกว่าเข้าใจในสถานการณ์การรบต้องมีคูเลตน
1: ะ
0: เราจะต้องดำเนินการอย่างไรเนี่ยอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับซึ่งก็ทำให้น้องๆสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ในสัปดาห์ที่6แล้วก็สัปดาห์ที่7เนี่ยนะครับน้องๆทหารใหม่ก็จะได้เริ่มฝึกการเดินทางไกลการเข้าค่ายพักแรมในพื้นที่การใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกด้วยน
1: ะ
0: การเข้าค่ายพักแรมการเดินทางไกลเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นคุณมาตรธรรม
1: ก็จะได้เห็นภาพเรื่อยๆนะคะอย่างตอนนี้ก็ให้ดูเรื่องของการฝึกคูเลตได้มีภาพประกอบไหมเอ่ย
0: ค่
1: ะสำหรับคูเลตค่ะไม่เป็นไรนะคะ
0: ครับนอกจากนี้มีการฝึกต่อเนื่องด้วยนะครับก็นักทหารพรานเป็นอย่างไรบ้างครับคุณมานัทมนครับ
1: อ้าวในส่วนของทหารพรานแม่เมื่อกี้พูดถึงน้องทหารใหม่เราก็ดูรูปเพลินเลยเนาะ ทีนี้มาดูทหารพรานใหม่เขาก็มีนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ค่ะเขาก็ดำเนินการนี่คุณเลยก่อน
0: มาแล้ว
1: ดูน้องทหารใหม่ก่อนนะจะไปทหารพรานนะคะ
0: ลงไปแบบนี้เลยนะ
1: ใช่ละนี่แหละคูเลตนะคะ
0: ครูฝึกประกบเลยบอกเลยต้องทำอย่างไรบ้างนะ
1: จะได้รู้วิธีที่ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: เนี่ยนะถ้าใครติดตามเห็นก็จะได้เห็นภาพเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะเอามาดูทหารพรานใหม่กันบ้างอันนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ค่ะเขาก็ดำเนินการให้คำแนะนำสถานที่ภายในค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตตำบลเมืองอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะให้กับกำลังพลทหารพรานใหม่ค่ะจำนวน25นายด้วยกันทั้งนี้นะคะก็ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ในด้านต่างๆทั้งภารกิจในพื้นที่ชายแดนแล้วก็ภารกิจด้านฝ่ายอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13ซึ่งเป็นภารกิจป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยืนหยัดด้วยเกียรติวินัยความเสียสละและจิตวิญญาณของทหารพรานก้าวแรกในหน่วยแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือก้าวสำคัญของนักรบผู้พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนอบอุ่นดั่งครอบครัวเข้มแข็งดั่งนักรบพร้อมรบพร้อมรักษาพร้อมเสียสละเพื่อแผ่นดินไทยค่ะ
0: ครับก็
1: ทหารพราน
0: เนี่ยนะฮะถูกมีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับฝึกกันจริงจัง
1: ทหารใหม่เน
0: ี่ยนะโอ้เนี่ยนะหน่วยก้านดีมากเลยทีเดียวน
1: ะคร
0: ับทหารพรานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักรบชุดดำนะครับที่บอกว่าเป็นทหารพรานก็เพราะว่าเขาต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มันเกี่ยวกับป่านะพรานเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามีความคุ้นเคยแล้วก็มีความชำนาญอย่างมากเกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของการลาดตระเวนเรื่องของการตรวจในภูมิประเทศนะครับที่มันเป็นป่าเป็นภูเขาเป็นพื้นที่ที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23นะครับเป็นหน่วยกำลังรบที่มีประวัติยาวนานมากๆนะครับในการปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยทหารพรานใหม่นะครับจะถูกฝึกฝนเพื่อรับผิดชอบหน้าที่หลักอย่างเช่นอะไรบ้างคือการลาดตระเวนแล้วก็การเฝ้าตรวจการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการกระทำที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลายครั้งที่ผ่านมานะครับทหารพรานก็ได้มีการเข้าช่วยเหลือในการพัฒนาพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลครับ
1: ค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะกรมทหารพรานที่13เนี่ยเขามีการเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชายด้วยนะคะของกรมทหารพรานที่13ประจำปี2570นะคะโดยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนแล้วก็บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายสังกัดของกรมทหารพรานที่13แต่ว่าประจำปี2570โดยผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะคะเปิดรับสมัครก็จบไปแล้วนะคะที่กองบังคับการกรมทหารพรานที่13ที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองค่ะแล้วก็จะเริ่มสอบกันในช่วงนี้แหละช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็จะเริ่มกันแล้วนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานของกรมทหารพรานที่23ประจำปี2570นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสอบติดกันด้วยนะคะ
0: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ช่วงนี
0: ้เดี๋ยวพักชมสปอร์ตกันสักแป๊บนึงดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
2: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita.musicaward.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับหลายคนหลายท่านเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทหารใหม่นะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเข้ามาให้กำลังใจกันค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามรับฟังทางเพจ Army Radio ทักทายกันสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๊ตไฮโรนะครับคุณสวัสดิ์ชาดาแล้วก็มีนี่คุณพยอมนาคน้อย
1: เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณพยอม
0: ครับปกติบอกว่าฟังจากสถานีวิทยุนะครับเป็นประจำทุกวันเลยวันนี้มีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตากันเนี่ยนะครับสวัสดีฝากติดตามเป็นกำลังใจกันให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีคุณนิ่มจันทสิงห์นะฮะแล้วก็นอกจากนี
1: ้สวัสดิ์ชาดานะคะ
0: ครับผม อีกหลายท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมนักจัดรายการวิทยุคนดียังมีอยู่นะคุณมานัทมนต์ครับ
1: มาดูหน่อยคนดียังมีอยู่นะคะกองร้อยทหารพรานที่3504หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่สัญจรผ่านไปมาบางคนดีนี่มีหลายคนวันนี้นะคะมีพลเมืองดีด้วยก็มีการแจ้งว่ามีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุหน่วยจึงจัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประจำประชาชนนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านแม่ละนะคะลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือพบว่าเป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าค่ะสีน้ำเงินนะคะก็เสียหลักค่ะลงข้างทางเลยบริเวณถนนเส้นทางเข้าบ้านแม่ละ บ้านแม่ออกผารูนะคะก็พบว่ามีนายบุญจันทร์ล่าตะค่ะอายุ68ปีอยู่ภายในรถด้วยค่ะซึ่งก็อยู่บ้านเลขที่74ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยก็คือไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็แจ้งว่าคุณบุญจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาขี่รถเดินทางมาหาญาตินะครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องมาถึงที่เกิดเหตุในทางโค้งแล้วมันก็ลื่นพอดีเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะครับขอบคุณนะคะสำคัญดีทุกๆท่านค่ะสภาพอากาศวันนี้อีกสักแป๊บนึงนะคะวันที่8วันนี้ค่ะอุตุเขาก็บอกว่าทางภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของเหตุเพลิงไหม้นะครับบ้านเรือนย่านพระราม6เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก
1: ็
0: สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ดำเนินการส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่หน่วยทหารนะครับของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค
1: ์
0: ก็นำทีมนะครับเข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็มีการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ก็เคลียร์แล้วนะครับ
1: เ
0: ด
1: ี๋ย
0: ว
1: เร
0: ื่องของหลักฐานจะอย่างไรเนี่ยเกิดเหตุยังไงเดี๋ยวพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ
0: หมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงชุมชนพระราม6ได้แล้วและสั่งตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือด่วนและกรมที่ดินยืนยันที่ดินเขากระโดงปฏิบัติตามคำสั่งศาลสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
2: รมที่ดินยืนยันประเด็นเขากระโดงปฏิบัติตามคำสั่งศาลและยึดหลักกฎหมายเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: กรมที่ดินออกเอกสารชี้แจงตามที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนว่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงได้มีคำพิพากษาจากศาลจังหวัดบุรีรัมย์ศาลอุทธรณ์ภาค3ศาลฎีกาและศาลปกครองกลางตัดสินแล้วว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแต่จนถึงปัจจุบันกรมที่ดินยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนั้นกรมที่ดินขอชี้แจงว่าประเด็นที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำขอออกโฉนดที่ดินของราษฎร35รายและให้เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวนั้นทางกรมที่ดินได้ดำเนินการยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของราษฎรทั้ง35รายเพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์รวม4ฉบับตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้วซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะที่ดินพิพาทระหว่างคู่ความในคดีเท่านั้นไม่สามารถนำไปใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้เว้นแต่จะมีการดำเนินคดีใหม่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนที่มีการนำเสนอข่าวว่าการรถไฟได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายทำให้ที่ดินมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตั้งแต่ต้นเอกสารสิทธิ์ของเอกชนที่ออกภายหลังจึงออกทับที่ดินของรัฐนั้นกรมที่ดินขอเรียนว่ากรณีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางพิพากษาว่าให้อธิบดีกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61วรรค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหากผู้ถูกฟ้องคดีที่2คือกรมที่ดินมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้พิจารณาข้อเท็จจริงได้เป็นเช่นใดย่อมเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินที่จะดำเนินการมีคำสั่งตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งศาลไม่อาจก้าวล่วงได้เมื่อการแสวงหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นดังกล่าวซึ่งพบว่าพยานหลักฐานของการรถไฟไม่ชัดเจนและไม่สามารถเชื่อถือได้ว่าที่ดินของการรถไฟครอบคลุมบริเวณใดบ้างจึงไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ได้ออกทับที่ดินของการรถไฟกรมที่ดินจึงไม่อาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน995แปลงตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ซึ่งกรมที่ดินได้รายงานการดำเนินการให้ศาลทราบและอยู่ระหว่างรอกำหนดนัดฟังคำพิพากษายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ชุมชนพระราม6ซอย15เขตปทุมวันล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย5หลังอาคารพาณิชย์1หลังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ3รายเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโดยอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวถนนรองเมืองแขวนรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครแล้วส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
10: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริง และคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ ร้านกำนันมานะ ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: แรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากรูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังไงติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรณัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อ่ะพ่อผู้ใหญ่แวะกินกาแฟกล่องแม่
1: ดีเหมือนกันแปะเอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู้น
0: เอาเหรอใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรับตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่เอาแล้วคงติดยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกกับผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแปะนี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเช็คหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังวังเอาแต่นิ่งทักคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นแล้วกุมใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งทาเลยยัดเยอะที่เดือดปั๊ดเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมโอ้เสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: โอ้ว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุหลาบไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านดึงผังรังอยากจะนิ่งทาเขาไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองติดนิ่งทาแน่ๆ
2: ว้ายกระมังสังโคอยากจะฟาดกระมังใส่อะแปะจริงๆแล้วฉันไปนิ่งทาบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: แกถุย
2: โอ้ว้ายผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษที่ก็กาแฟแปะนะสิเย็นชื่อยังกับน้ำล้างกะละมังโอ้ยขาหนีเกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งอากาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตำสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังค์แล้วว่าอยากจะสั่งน้ำเย็นเจ๊กดูหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ที่รัฐสภาไทยกัมพูชาโดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนรวมถึงประเด็นด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยนายปริญญาระบุว่ากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาและการเยือนระหว่างกันแต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นว่าควรมีการทบทวนบทบาทภารกิจและความเหมาะสมของกลุ่มดังกล่าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงหากพบว่าไม่เหมาะสมก็ควรยกเลิกกลุ่มมิตรภาพดังกล่าวทันทีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาชะลอหรือปรับลดงบประมาณด้านความช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาโดยเฉพาะด้านการศึกษารวมถึงทบทวนโครงการโรงเรียนชายแดนสำหรับนักเรียนไปกลับและงบประมาณทางการศึกษาบางส่วนพร้อมเสนอให้นำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ทหารและการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนแทนพร้อมย้ำว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติเป็นอันดับแรกพร้อมขอให้รัฐสภาพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยกัมพูชาอย่างรอบคอบต่อไปอินทิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สมาคมวิศวกรชี้แผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์เป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้คลื่นความถี่สูงกระทบอาคารเตี้ยต่างจากกทม.เสียงกระทบแผ่นดินไหวระยะไกลมีผลต่ออาคารสูงคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะมินดานาวประเทศฟิลิปปินส์ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอธิบายว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขนาดใหญ่มากเนื่องจากฟิลิปปินส์อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟนอกจากนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวยังอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้ทำให้เกิดคลื่นความถี่สูงมีผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาคารสูงไม่เกิน5ชั้นทั้งนี้ลักษณะของแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์มีความแตกต่างจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับกทม.เมื่อปี 2568เนื่องจากกรณีของกทม.รอยเลื่อนที่มีผลกระทบคือรอยเลื่อนสกาในเมียนมาและรอยเลื่อนในกาญจนบุรีซึ่งระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครหลายร้อยถึงพันกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นความยาวทำให้มีผลกระทบต่ออาคารสูงเสียหายได้ง่ายสำหรับกรุงเทพมหานครยังไม่ถือว่าปลอดภัยจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวระยะไกลอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครควรที่จะมีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงอาคารตลอดจนพิจารณามาตรการเสริมความแข็งแรงของอาคารและติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวในอาคารณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.รายงานช่วง7วันแรกของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา 23:00 นของวันนี้พบว่าจากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26.04 ล้านคนมียอดการใช้จ่ายในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 17,833 ล้านบาททั้งนี้ปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 1,2862 ร้านค้าแยกเป็นร้านค้าเดิม 869,000 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 133,000 ร้านค้า
3: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่อานงลือลูแม่นายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาลายนะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมึงบางคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยว่าเดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วทำไมอาแปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจอ่ะข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซิเหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองแล้วนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้พุทธนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่อือแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเหยีย
0: ดแม่อากุลหลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าให้ผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนให้แม่ไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ต่ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้หน้าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ลื้อจำนำไม่ไรแล้วเหมหน้าเก่าๆว่าจำหน้าลื้อไรนิ้วมือลื้อมังไม่มีเส้นมือเลยว่ารู้ไม่ออกจำนำไม่ไร
1: เป็นหยังจำนำบ่ได้ลายมือค่อยลายมือคนบ่แม่นลายมือลิงไปลงอื่นก็ได
0: ้ลื้อไปลงอื่นก็จำนำไม่ไรเชื่อว่าสี่

0: เตือนเอ้ย
1: จะเอาอะไรไปจำนำอีกล่ะ
0: มุ้งอ่ะ
1: บ้าฉันไม่ให้เธอหรอกของก็จำนำ
0: ยี่จุก็ยังดีนะ
1: บ้าเถียงก็จำนำเธอนี่จอมจำนำทรหดจริงๆฉันไม่ให้เธอ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้นจะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ล่อตัวเข้ามารื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูเรากับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ยอมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งช่วยเกษตรกรหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเดินหน้า13มาตรการดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งช่วยเกษตรกรหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเดินหน้า13มาตรการดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่พยุงราคาหน้าฟาร์มคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อออกมาตรการรองรับอย่างเร่งด่วนเพื่อดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มปรับลดลงโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเร่งด่วน13มาตรการตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเดือนละ400ตันทดแทนปริมาณส่งออกที่หายไปซึ่งเดิมไทยส่งออกไปมาเลเซียเฉลี่ย 300-400 ตันต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าประมาณ44ล้านบาทอีกทั้งได้เร่งขยายตลาดส่งออกใหม่โดยเฉพาะในจีนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการจับคู่ธุรกิจรวมถึงผลักดันการบริโภคในประเทศผ่านกิจกรรมร้อยริมเรและการเชื่อมโยงจุดรับซื้อในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหารือกับมาเลเซียเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและอาจยกระดับประเด็นเข้าสู่เวทีการค้าโลกและอาเซียนหากจำเป็นทั้งนี้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งดูแลเกษตรกรและลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาดมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ต่อที่กรมทรัพยากรทางทะเลเร่งตรวจสอบน้ำทะเลสีดำคล้ำบริเวณปากคลองซากหมากอ่าวประดู่จังหวัดระยองเบื้องต้นไม่พบสัตว์น้ำตายคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ว่าพบน้ำทะเลมีสีดำคล้ำบริเวณปากคลองซากหมากอ่าวประดู่จังหวัดระยองจากการสำรวจ4สถานีตรวจวัดในพื้นที่พบว่าน้ำทะเลมีลักษณะสีน้ำตาลเข้มค่อนข้างขุ่นมีตะกอนแขวนลอยในมวลน้ำสูงและมีกลิ่นคล้ายกำมะถันหรือกลิ่นไข่เน่าอย่างไรก็ตามไม่พบสัตว์น้ำตายในบริเวณดังกล่าวผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงภาวะวิกฤตต่อสัตว์น้ำในพื้นที่จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพื้นที่ตากวนอ่าวประดู่มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิดทำให้การหมุนเวียนและถ่ายเทน้ำทะเลเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดประกอบกับมีการสะสมของตะกอนดินเลนและสารอินทรีย์จากน้ำที่ไหลผ่านคลองต่างๆลงสู่อ่าวมาเป็นเวลานานเมื่อเกิดคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะกอนที่สะสมอยู่ก้นอ่าวอาจถูกกวนปุ้งขึ้นสู่ผิวน้ำส่งผลให้น้ำทะเลมีสีคล้ำและขุ่นมากขึ้นขณะเดียวกันการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะออกซิเจนต่ำภายในตะกอนอาจก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นคล้ายไข่เน่าที่ตรวจพบในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนเพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยจะรายงานผลให้ทราบต่อไปนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหารวมไปถึงติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าว
1: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

มาลูกหลายับกับแม่แม่ที่ผูกแขนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปีงไก่มาหาแม่ไปนะสิปีงป่ามาตอนแม่เลี้ยงมอนนอนอุสายไหม

0: แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
1: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาคล้องอะไรไงอ่ะ
0: หือทำมาเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
1: แม่แย่ หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
0: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
1: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
0: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
1: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้เหรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
0: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
1: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
2: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
1: พ่อยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าคุณนำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมันเลย
0: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
1: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพริกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
0: ไหมนี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
1: อายยาเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสาทเลยจริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

าสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ัน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมการค้าภายในชี้ราคาไข่ไก่ขึ้นอีกฟองละ20สตางค์แต่หน้าฟาร์มยังขายราคาเดิมและปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนย่านพระราม6ซอย15เขตปทุมวันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อลด300
2: เพื่อคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนย่านพระราม6ซอย15เขตปทุมวันหลังเจ้าหน้าที่ระดมกำลังควบคุมเพลิงไว้ได้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บริเวณถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงลุกไหม้อาคารบ้านเรือนภายในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าและบ้านไม้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะแออัดส่งผลให้การเข้าถึงจุดเกิดเหตุและการควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจุดที่อาจมีความร้อนสะสมเพื่อป้องกันการพุ่งซ้ำส่วนในเหตุของสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบหลังเพลิงสงบต่อไปกรณีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตปทุมวันสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักการโยธาร่วมกันตรวจสอบความเสียหายและประเมินความแข็งแรงของอาคารโดยจัดทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมทั้งมอบหมายสำนักงานเขตปทุมวันออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่และประกาศห้ามใช้อาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขณะที่ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบนั้นกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราวภายในโรงเรียนวัดสระบัวเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่พร้อมทั้งนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกลางโดยเบื้องต้นยังไม่พบผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3รายและอาสาสมัคร1รายมีอาการสำลักควันนำส่งโรงพยาบาลกลาง2รายโรงพยาบาลหัวเฉียว1รายและโรงพยาบาลตำรวจอีก1ราย
7: วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: กรมการค้าภายในชี้ราคาไข่ไก่ขึ้นอีกฟองละ20สตางค์แต่หน้าฟาร์มยังขายราคาเดิมไม่เกินฟองละ3บาท60สตางค์คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: จากกรณีที่ทางสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่ฟองละ20สตางค์ทำให้ราคาอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์เริ่ม8มิถุนายนกรมการค้าภายในระบุว่าได้รับการชี้แจงจากสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ว่าราคาไข่ไก่ในช่วงเวลานี้ไม่ได้มีการปรับขึ้นตามที่ปรากฏในข่าวแต่ยังคงเป็นราคาเดิมที่ทางสหกรณ์และเกษตรกรประกาศเอาไว้ตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมาส่วนการประกาศในวันนี้เป็นการแจ้งย้ำถึงราคาเดิมให้ทราบเพื่อแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มของทางสหกรณ์เช่นเดียวกับทางสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางยืนยันว่าประกาศดังกล่าวที่มีผลในวันนี้ตามข้อเท็จจริงผู้เลี้ยงยังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแนะนำไข่คละหน้าฟาร์มแต่ยังคงยืนยันราคาขายเดิมคือฟองละ3บาท60สตางค์ตั้งแต่เดือนมีนาคมเพราะที่ผ่านมาราคาจำหน่ายจริงในตลาดยังไม่ถึงพีดานราคาแนะนำฟองละ3บาท60สตางค์จากราคาขายไข่ในตลาดจริงจะมีการปรับขึ้นอีกฟองละ20สตางค์จากฟองละ3บาท30สตางค์เป็น3บาท50สตางค์ดังนั้นราคาจึงยังไม่ถึงเพดานแนะนำฟองละ3บาท60สตางค์ส่วนสาเหตุการปรับขึ้นราคาไข่ไก่เนื่องจากว่าต้นทุนการเลี้ยงที่สูงโดยเฉพาะต้นทุนข้าวโพดที่ขณะนี้ราคาถึงกิโลกรัมละ14บาทรวมถึงราคาอาหารสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นและแม้ว่าราคาไข่ไก่จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ภาพรวมยังคงขาดทุนอยู่ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สิ้นสุด7วันแรกมียอดใช้จ่ายรวม 17,473 ล้านบาทจากจำนวนผู้ใช้จ่าย 23,43,144 คนแยกเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 1,360 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่าย 7,473 ล้านบาทจำนวนร้านค้า 940,267 ร้านค้าในจำนวนนี้มีผู้ใช้จ่ายครบวงเงิน 1,000 บาทในเดือนแรกแล้ว 58,267 ราย
4: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
1: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1 นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปคดมาลูกปูก็ต้องเดินตามแม่ปูแบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2 พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3 พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4 พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่า

0: ายดูแลเอง
1: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
3: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
4: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
5: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
3: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
6: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอ่ะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ๆด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ๊บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มถั่วเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
13: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
14: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: เบา
15: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ระทึกแต่เช้าแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ความลึก10กิโลเมตรสั่นสะเทือนพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เกิดสึนามิสูง 1.4 เมตรล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายอัฟเตอร์ช็อกต่อเนื่องเจ็บอีกหลายคนอาคารบ้านเรือนบนเกาะมินดาเนาพังถล่มหลายแห่งประกาศอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายฝั่งเสี่ยงในการเกิดคลื่นสึนามิขณะกงสุลใหญ่เมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิด้านปภ.ยืนยันไม่กระทบไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างเตือนอย่าชะล่าใจกทม.ไม่ถือว่าปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแนะเสริมความแข็งแรงของอาคารติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนในอาคารสำคัญหรืออาคารที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากเจ้าหน้าที่คุมเพลิงชุมชนพระราม6กทม.ได้แล้วหลังระดมรถน้ำอาสากู้ภัยเข้าช่วยกว่าครึ่งวันบ้านเรือนเสียหาย5หลังอาคารพาณิชย์1หลังบาดเจ็บ3คนล่าสุดกทม.สั่งตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือด่วนและไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงวอดกว่า60หลังเจ็บ3รายผอ.เขตปทุมวันตั้งจุดพักพิงเอกนิติว่าการกระทรวงการคลังขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีลูกใช้สิทธิ์นำค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ลดหย่อนภาษียันฟังเสียงสังคมมุ่งสร้างความเป็นธรรมดึงมหาดไทยเร่งปูพรมค้นหาคนเดือดร้อนตัวจริงที่ตกหล่น 4-21 มิถุนายนนี้พร้อมแนะคนถูกตัดสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงฮานอยแล้วพร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบผู้นำระดับสูงของเวียดนามและภาคเอกชนทั้งสองประเทศสานต่อความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยังพบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำเติบโตไปด้วยกันดันลงทุนข้ามพรมแดนหนุนภาคธุรกิจไทยขยายตลาดอาเซียนขณะครม.เลื่อนประชุมไป10มิถุนายนเหตุรัฐมนตรีจำนวนมากร่วมคณะนายกที่ฮานอยรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือเดินหน้าคัดกรองสายตาและตัดแว่นตาสำหรับเด็กเผยความสำเร็จ7เดือนแรกปีงบประมาณ69ดำเนินการแล้ว205โครงการคัดกรองเด็กกว่า 40,000 คนได้รับแว่นตาแล้วกว่า 14,000 คนก่อนเลือกตั้งกทม.และพัทยา28มิถุนายนนี้แสวงเลขากกต.ฝากย้ำระบบเลือกตั้งประเทศไทยดีที่สุดแต่การทำให้เลือกตั้งโปร่งใสเป็นหน้าที่ของคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ย้ำเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุตามกฎหมายวราวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจงชินเคอหยวนเปิดดำเนินการหลังแก้ไขตามระเบียบแล้วสั่งปลัดแจงรายละเอียดเพิ่มเติมสร้างความมั่นใจประชาชน10สมาคมเหล็กกรมการค้าภายในชี้ราคาไข่ไก่ขึ้นอีกฟองละ20สตางค์แต่หน้าฟาร์มยังขายราคาเดิมไม่เกินฟองละ3บาท60สตางค์การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดใหม่คุมเข้มนำ power bank ขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน2ก้อนห้ามชาร์จระหว่างบินและห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะให้เก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงสะดวกตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลหลังแค้นที่อิสราเอลโจมตีกรุงเบรุตประเทศเลบานอนขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ปรามอิสราเอลอย่าตอบโต้เพราะใกล้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้ว
9: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานี
17: วิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: Beautiful music, beautiful songs for you
19: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
20: Beautiful music
21: สนับสนุนโดย
22: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Open Sesame ผลงานของวง Cool and the Gang เป็นเพลงในแนว Funky Disco ที่ให้บรรยากาศของ Arabian Nights คือแถบตะวันออกกลางแถวอิรักเปอร์เซียอะไรแถวๆนู้นนะครับก็ทำให้เรานึกถึงจีนี่ยักษ์ที่อยู่ในตะเกียงวิเศษสร้างบรรยากาศค่อนข้างจะลึกลับแล้วก็ขี้เล่นถึงแม้ว่าเนื้อเพลงนี้จะไม่ได้มีอะไรมากขึ้นมาก็ร่ายคาถาใส่คุณเลย Open Sesame Sesame ที่เขียนว่า S-E-S-A-M-E ก็คือเมล็ดงานี่แหละครับงาไม่เล็กๆที่เวลาเราไปคั่วแล้วมากินอร่อยให้รวยอาหารแต่ในบริบทของอาลีบาบาคำนี้เป็นคำวิเศษเหมือนกับเป็นคาถาที่จะสั่งให้เปิดประตูเข้าไปสู่คุมทรัพย์ Open Sesame อยู่ในpop culture ตั้งแต่ยุคที่ดิสโก้นั้นโด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับใครที่เคยชมภาพยนตร์เรื่อง Saturday Night Fever ก็อาจจะคุ้นเคยกับเพลงนี้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเป็นอัลบั้มประกอบภาพยนตร์ที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ Open Sesame ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเสียงแนวดนตรีของยุค 70s เลยทีเดียวนะครับ Cool and the Gang ก็เป็นที่รู้จักในฐานะวงดิสโก้ระดับตำนานเพลง Open Sesame ก็ถูกแทรกซึมไปอยู่ในการเอาไปแซมปลิ้งในเพลงในแนวฮิปฮอปในรุ่นต่อๆมาเนื้อเพลงไม่ได้มีอะไรมากแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือการเรียบเรียงเสียงประสานการใช้เครื่องเป่าหรือฮอร์นทั้งหลายเนี่ยเขาใช้คำว่า breakneck horns คือสุดยอดฝีมือเลยซึ่งผมก็เชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังนี่ไม่ปฏิเสธแน่นะครับหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วOpen Sesame ให้อารมณ์ของคำว่าดิสโก้แนวเพลงดนตรีแบบดิสโก้เป็นเรื่องของแฟนตาซีเป็นโลกเหนือจริงเป็นปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็เรื่องราวแปลกๆเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาถึงแม้ว่า Open Sesame ไม่ได้เป็นเพลงดังที่สุดของวง Cool The Gang แต่ก็เป็นเพลงที่สร้างอิทธิพลกับวงการเพลงในแนวดิสโก้ในยุคนั้นแล้วก็ยังส่งต่อผ่านมาถึงยุคปัจจุบันจริงๆถูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมดนตรีแม้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จักชื่อเพลงซะด้วยซ้ำนะครับ Open Sesame เป็นคาถาที่จีนี่ยักษ์ที่อยู่ในตะเกียงเป็นผู้พูดนะครับสั่งให้เปิดประตูวิเศษเพื่อเข้าไปสู่กรุมหาสมบัติที่โจร40คนได้รวบรวมและเก็บซ่อนเอาไว้ฟังแล้วก็อยากไปนั่งตมวิเศษเหมือนอาลีกับเจ้าหญิงจัสมินเลยทีเดียว Open Sesame มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว R&B พาคุณเดินทางมาถึงปี2519หรือ1976ดังนั้นในวันนี้คุณจะได้ฟังเพลงในแนวดิสโก้กันอย่างจุใจเลยทีเดียวนะครับลองดูสิว่าคุณผู้ฟังจะจำเพลงอะไรได้บ้างบอกใบ้ให้นิดนึงก็มีเพลงอย่าง You Sexy Thing เพลง Disco Duckและอื่นๆในแนวดิสโก้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน sushareadio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติและเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันวันละนิดละหน่อยนะครับเราไปอ่านจดหมายหรือพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่5ที่พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีในคราวเสด็จประพาสยุโรปกันนะครับจดหมายฉบับลงวันที่12เมษายน2439ระหว่างที่เสด็จถึงสิงคโปร์นั้นค่อนข้างจะยาววันนี้เราจะไปต่อส่วนสุดท้ายของพระราชหัตถเลขาฉบับนั้นนะครับฉันลืมไปอย่างหนึ่งได้ส่งดอกไม้แห้งสำหรับอบผ้า12ขวดสำหรับลองดูและแจกไปบ้างก็ได้ถ้าดีสั่งมาที่แอนเดอร์สันให้ส่งไปอีกก็ได้เรื่องนวดนั้นฉันตกลงใจเสียแล้วว่าจำเป็น First Luscan Classเป็นอันนวดด้วยหัวไม่ใช่นวดด้วยมือเสียแล้วคนที่มาครั้งนี้หมอนวดของฉันใหม่2คนไอ้แฉ่งคนหนึ่ง
ตกลงเป็นรัวๆต้องใช้คนอีกชั้นหนึ่งเช่นจ่ายวดและนายกวดในเวลาสำคัญสำคัญว่าข้างใช้สอยนักเรียนดีๆหลายคนไอ้เด็กเพิ่มฉลาดนักใช้ได้เหมือนเคยใช้มาหลายปีแล้วด่าคนที่มาชอบใช้ได้ทุกคนเสียแต่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเท่านั้นขอจบตอนค่ำวันนี้ไว้ทีพรุ่งนี้จะได้ต่ออีกหน่อยหนึ่งงั้นพรุ่งนี้เรามาต่อพระราชหัตถเลขาในฉบับวันที่13เมษายนกันนะครับอีก3เพลงในแนว R&B ที่จัดว่าเป็นดิสโก้ที่จะพาคุณไปฟังกันเพลงฮิตของปีพ.ศ.2519นะครับไปเริ่มต้นกันที่วง Hot Chocolate กับเพลง You Sexy Thing ซึ่งเป็นงานประพันธ์ของนักร้องนำของวง The Hot Chocolate Errol Brown โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการที่เขาได้พบเจอกับภรรยาของเขาคำร้องท่อนแรกเลยนะครับประโยคแรก I believe in miracles Where you from you sexy thing เป็นเพลงรักที่แบบดูขี้เล่นเซ็กซี่แล้วก็จริงใจเพลง You sexy thing นี้อยู่ใน pop culture มาตลอดเลยนะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่สามารถจะไปอยู่บนชาร์ตออกมาแล้วหายไปกลับมาหายไปแล้วก็กลับมาอีกถึง3ทศวรรษเลยนะครับในปี2019นี่เคยไปอยู่บนอันดับ2ของ US Cashbox Top 100อันดับ3บน US Billboard Hot 100อันดับ6บน US Hot Soul Singles แล้วก็อันดับ2บน UK Single Chart ก็โด่งดังไปทั่วโลกก็เต้นกันทุกที่ในดิสโกเทคเปิดกระเบิดระเบ้อในช่วงทศวรรษที่1980นะปี1987หรือพ.ศ. 2530กลับมาอีกเพราะว่ามีการนำไปรีมิกซ์นะครับคราวนี้มาขึ้นหนึ่งอันดับ10ทศวรรษที่1990 10ปีถัดมานะครับ1997หรือพ.ศ. 2540กลับมาขึ้นอันดับอีกครับเพราะว่าไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Full Monty อยู่ในฉากที่บรรดาหนุ่มๆเขาต้องเต้นระบำเปลื้องผ้าดังนั้น You Sexy Thing ก็เลยกลายเป็นเพลงที่ถึงแม้ว่าผ่านเวลามานานแล้วคนในยุคปัจจุบันก็ยังรู้จักเพลงนี้อยู่นอกจากนั้น You Sexy Thing ยังถูกใช้ในซีรีส์ทางทีวีเรื่องดังๆอย่างเรื่อง The Office เรื่อง The Simpsons เรื่อง Family Guy เรื่อง Scandal เรื่อง Supernatural เรื่อง Ugly Betty เรื่อง Ally McBeal เรื่อง Malcolm in the Middle และ That 70 Show ในภาพยนตร์นะครับก็อยู่ในเรื่อง The Full Monty แล้วก็เรื่อง Boogie Nights ซึ่งนำแสดงโดย Mark Wahlberg อ้างอิงจากชีวประวัติของ John Holmes ดาราหนังผู้ใหญ่ชื่อดังแล้วก็ยังไปอยู่ในเรื่อง Legally Blonde และ Nick and Nora's Infinite Playlistอยู่ในโฆษณาใหญ่ๆนะครับอย่างโฆษณาเครื่องดื่ม Dr. Pepper ซึ่งอันนี้ไม่มีในบ้านเราและโฆษณารถ Chevrolet รุ่น Chevy Silverado ในปี2557เพลงก็จำง่ายเลยนะครับท่อนฮุก I believe in miracle และอีก2เพลงที่จะเป็นในแนว Dance ไม่รู้ว่าคุณจะจำกันได้หรือไม่ลองฟังดูนะครับเริ่มต้นกันที่ Al Green กับเพลง Keep Me Cryingและปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของวง Fatback กับเพลง Do That Spanish Hustle

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราจะอยู่กับเพลงในแนว R&B เพลงของคนผิวสีที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีและสุนทรียภาพทางดนตรีทุกยุคทุกสมัยในยุค70หรือประมาณปี2510กว่าๆนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เพลงในแนวดิสโก้นั้นกำลังได้รับความนิยมเลยเพลงในแนวดิสโก้ก็อยู่ข้ามทศวรรษมาถึงยุค80แล้วก็กลายเป็นเพลงในแนว EDM Electronic Dance Music มาเรื่อยจนถึงปัจจุบันอีก4เพลงในแนวดิสโก้ที่ผมจะพาคุณไปฟังกันนะครับที่เคยโลดแล่นอยู่ตามดิสโก้ทั่วโลกไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของวง BT Express กับเพลง Can't Stop Grooving Now Wanna Do It Some More เป็นเพลงที่พูดตรงไปตรงมายังอยากจะเต้นต่อ Grooving ก็คือความรู้สึกที่ชิวชิวสนุกต่อไปเพราะว่ายังไม่พอกับความรู้สึกสนุกสนุกแบบนี้เป็นเพลงที่สอดคล้องกับเพลงดังอีกเพลงหนึ่งในยุคนั้นนะครับ Do it till you're satisfied แปลว่า Can't stop grooving Wanna do it some more จะไม่เปลี่ยนจะไม่ดังถ้าเพลง Do it till you're satisfied หรือเพลง Express ของวง BT Express เนี่ยแต่เพลงนี้ก็มีบทบาทสำคัญในยุคดิสโก้ตอนต้นเลยทีเดียวจังหวะกลองที่หนักแน่นเสียงเครื่องเป่าที่มาเต็มแผงและแนวการเล่นเบสที่ดุดันเพื่อเน้นการให้ผู้ฟังนั้นไปวาดลีลาบนแดนซ์ฟลอร์เพลงนี้จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าเป็นเสียงของยุค1971เพลงเลยทีเดียวเพลงที่2เป็นของ Ronnie Dyson กับเพลง The More You Do It The More I Like It Done To Meเพลงที่3เป็นของวง Four Tops กับเพลง Catfish และปิดท้ายช่วงนี้นะครับกับ Archibald and the Drells ด้วยเพลง Let's Groove Part 1ดูซิว่า4เพลงในแนวดิสโก้แบบนี้คุณผู้ฟังจำเพลงอะไรได้บ้างฟังแล้วนึกถึงอะไรเขียนจดหมายมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะช่วงนี้ Beautiful Music ของเรากำลังรณรงค์ให้ผู้คนเขียนจดหมายมาคุยกันเมื่อวานนี้ได้รับจดหมายมาแล้ว2ฉบับเดี๋ยวจะมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นการแชร์เรื่องราวข้อคิดอะไรต่างๆมุมมองน่าสนใจมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังที่ยังไม่นึกไม่ออกว่าเอ๊ะไปเขียนจดหมายเขียนอะไรมาคุยกับ Beautiful Music นะเดี๋ยวลองฟังวันพฤหัสบดีนี้นะครับเป็นไอเดียแล้วคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจกับเราเขียนมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้แชร์กับเรานะครับตอนนี้ผมมีเสื้อฮูดสีดำลายกราฟิกเป็นม้านะครับออกจะเป็นเหลืองๆออกจะเป็นแบบทองนิดหนึ่งเก๋ไก๋เลยมอบให้กับ10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาคุยกับเราเป็นกำลังใจกันเขียนมาเขียนมาเพื่อนๆ เป็นกำลังใจกันนะครับสร้างชุมชนของเราด้วยการเขียนจดหมายมาแชร์ข้อมูลแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นสมองของเราให้ทำงานไม่ให้มันอ่อนเปรี้ยเพลียแรงไปเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี AI เข้ามาทำงานอะไรต่างๆให้กับเรามากมายเลยทีเดียวส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327นะครับไม่ต้องลงทะเบียนหรอกถึงแน่นอนเพราะว่า10โค้ดนี้มีที่เดียวคือที่ทำการไปรษณีย์และตู้ปนเราก็จำง่ายนะครับ33ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับฟังทั้ง4เพลงในช่วงนี้ในแนวดิสโก้ Can't Stop Grooving Now Wanna Do It Some More จาก BT Express เพลงที่2 The More You Do It The More I Like It Done To Me จาก Ronnie Dyson เพลงที่3 Catfish กับ The Four Tops นี่วงตั้งแต่ยุค60นะฮะ5060นั่นแล้วก็ปิดท้ายกันที่วง Archibald and the Drells กับเพลง Let's Groove Part 1

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ อสทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: You're listening to Beautiful Music
3: Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับที่นี่ตรงนี้5โมงถึง6โมงเย็นฟังกันสบายๆสไตล์ Beautiful Music ซึ่งเป็นรายการที่เป็น Music Appreciation Education Program เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยเติมสร้างรสนิยมทางดนตรีการฟังที่สุนทรีทางอารมณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับน้องๆหนูๆก็ฟังกันได้ใครจะบอกว่าเป็นเพลงเก่านานมาแล้วไม่รู้จักเพลงใหม่ๆที่เราฟังกันในยุคปัจจุบันเราก็ไม่เคยรู้จักมันเหมือนกันมันไม่สำคัญหรอกครับว่าเพลงมันจะมีมาเมื่อไหร่ขอให้มันเป็นเพลงที่ไพเราะเพลงที่ดีและควรค่าแก่การรับฟังเราก็ควรจะเปิดใจฟังเพื่อที่จะสืบสานรักษาและก็ต่อยอดเพราะงานเพลงในปัจจุบันนะครับหรือแม้กระทั่งความรู้อะไรต่างๆวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมันก็มีรากฐานมาจากอดีตทั้งนั้นแล้วยิ่งถ้าเราเข้าใจอดีตเราก็จะเข้าใจปัจจุบันและอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ไกล Beautiful Music เตรียมเพลงมา16เพลงนะครับทุกวันเลยแต่การออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นเวลาก็อาจจะไม่พอกับการออกอากาศแต่ถ้าเกิดคุณไปฟังที่ suchatradio.com เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณผู้ฟังนะครับบนมือถือก็เข้าได้ suchatradio.com suchatradio.com ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้ทุกเวลาทุกสถานที่บนโลกใบนี้เสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกแน่นอนนะครับอีก3เพลงที่โด่งดังของปีพ.ศ. 2519หรือ1976เพลงในแนว R&B Funky Disco ไปเริ่มกันที่ Harold Melvin and the Blue Notes กับเพลง Tell the World How I Feel About Ya Baby ตามด้วย Dickie Lees and His Cast of Idiots กับเพลง Disco DuckPart 1และปิดท้ายกันที่ The Manhattans กับเพลง I Kinda Miss You

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: แรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: วิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้ะนั่นยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อ่ะผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะอูว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาได้เด็ดขาดหมอก็ทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเช
2: อเอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วต้มเลยครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดไม่อยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่สองต่อเลยนะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจอย่าแตะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขัดสิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่อ
2: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ๋ยพยาบาลเอ๋ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
2: นั่นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากังไลนะแต่หัวใจนี่สิคงกายชิดต้องช่วยกัน
1: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลิกเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: วังทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้จันทร์ที่8มิถุนายนคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกแล้วก็ Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้านะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางค่ะผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำคุณผู้ฟังครับประเด็นวันนี้มีเรื่องที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่าง 8-9 มิถุนายนค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดก็นายกรัฐมนตรีออกมาระบุแล้วนะคะว่าให้สั่งทบทวนกรณีบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจนถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยบอกว่าคนที่เอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีไม่นับเป็นพ่อแม่คนนั้นไม่นับเป็นว่าเป็นบัตรคนจนทำบัตรคนจนไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้แล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันอาจจะไปถึงขั้นเรื่องของการโกงภาษีเลยถ้าบุตรไม่ได้นำภาษีที่ลดหย่อนไปเลี้ยงดูพ่อแม่จริงๆก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมอย่างหนักเลยตลอดห่วงที่ผ่านมาล่าสุดนายกสั่งทบทวนหลักเกณฑ์ข้อนี้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าค่ะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงชายฝั่งใกล้ประเทศฟิลิปปินส์เสียหายหลายพื้นที่ทีเดียวแล้วก็มีการเตือนภัยสึนามิเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าช่วงนี้ไปรับฟังโฆษณาครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาข้อข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
4: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
6: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
7: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: ยุงขยแง
12: 1
11: แมลงขยาบ2.5 เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มรายการที่ฟิลิปปินส์นะคะที่เผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดถึง 7.8 นะคะนอกชายฝั่งทางตอนใต้ทำให้อาคารพังถล่มลงมาหลายประเทศโดยรอบแจ้งเตือนภัยสึนามิค่ะแล้วก็ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ130คนแล้วค่ะเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเนี่ยนะคะว่าช่วงเช้าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ความลึกลงไปประมาณ10กิโลเมตรค่ะส่งผลให้ทางการฟิลิปปินส์ออกคำเตือนสึนามิขณะที่หน่วยงานด้านธรณีวิทยาของอินโดนีเซียรวมไปถึงในอีกหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นปาเลาปาปัวนิวกินีแล้วก็ไต้หวันแล้วก็สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเตือนความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิที่อันตรายเป็นวงกว้างใน3ชั่วโมงข้างหน้าหลังเหตุแผ่นดินไหวด้านของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเรือนของฟิลิปปินส์บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่า20คนโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเขตซอกซาเกนซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดแล้วก็อีก1เมืองใหญ่นะคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ130คนแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้อาคารบ้านเรือนมากกว่า25หลังพังเสียหายลงมาค่ะส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ทั้งร้านค้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็อาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในเมือง General Santos ใกล้กับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำงานอย่างหนักค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์มีการเรียกร้องให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่สูงในทันทีแล้วก็สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังภัยพิบัติในพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะก่อนหน้านี้ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกเขาประกาศนะคะบอกว่ามันอาจจะเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง3เมตรตามชายฝั่งของฟิลิปปินส์แล้วก็คลื่นสึนามิสูง1เมตรตามแนวชายฝั่งของอินโดนีเซียและมาเลเซียรวมไปถึงเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็กในญี่ปุ่นปาปัวนิวกินีแล้วก็ประเทศในหมู่เกาะและดินแดนหลายแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทีนี้ค่ะมันก็ทำให้หลายประเทศต้องประกาศเตือนภัยสึนามิรวมไปถึงมาเลเซียญี่ปุ่นแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าอินโดนีเซียได้ประกาศยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วนะคะหลังจากอพยพประชาชนในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเพียงไม่กี่ชั่วโมงเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีของประเทศไทยเปิดเผยว่าสาเหตุมันเกิดจากแผ่นเปลือกโลกของฟิลิปปินส์เนี่ยแหละค่ะมุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียแผ่นดินไหวดังกล่าวมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็จริงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มีความคิดความเห็นจากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอธิบายการเกิดแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ที่มีขนาดใหญ่มากๆแบบนี้ค่ะคือเขาอธิบายว่าฟิลิปปินส์อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟคือฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะการที่มันเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้ก็เลยทำให้เกิดคลื่นความถี่สูงจนมันไปส่งผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาคารที่สูงไม่เกิน5ชั้นจะมีโอกาสเกิดได้มากค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาคารที่เตี้ยๆถล่มจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ลักษณะของแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้นะคะมีความแตกต่างจากแผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นกับกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมันคือรอยเลื่อนที่มีผลกระทบคือรอยเลื่อนสกายในเมียนมาแล้วก็รอยเลื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีระยะห่างจากกรุงเทพหลายร้อยพันหลายร้อยถึงพันกิโลเมตรเลยแต่ว่ามันเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลคลื่นแผ่นดินไหวก็เลยเกิดเป็นคลื่นยาวค่ะทำให้อาคารสูงเสียหายมากกว่ามันห่างกันตรงนี้นะคะมันต่างกันตรงนี้นะของไทยเป็นคลื่นยาวของฟิลิปปินส์เป็นคลื่นสั้นความถี่สูงคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องของสึนามิที่มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นที่มีการสร้างความเสียหายขออภัยที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ที่ความสร้างความเสียหายไปจนถึงมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจนทำให้มีการเตือนภัยกันเกิดขึ้นแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็มีการออกมาแจ้งข่าวกันให้ทราบเอาจริงๆแล้วแผ่นดินไหวมันก็เริ่มใกล้เข้าประเทศไทยมาทุกทีแล้วก่อนหน้านี้เราจะสังเกตว่าการเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยมันไกลตัวเรามากๆนะคะจนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุแผ่นดินไหวจนทำให้ตึกสตง.พังถล่มลงมาแล้วก็หลายอาคารในกรุงเทพมหานครที่เป็นอาคารสูงก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็กระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมีผู้คนเสียชีวิตมีผู้คนล้มตายกันมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะต้องนำข่าวมาเล่าคุณผู้ฟังฟังเพื่อที่จะอาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคตก็เป็นได้หรือเราไม่สามารถคาดการได้ฉะนั้นก็จะมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนไปต่อกันที่ประเด็นที่ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันข้ามสัปดาห์เลยนะคะคือเรื่องของหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วค่ะคุณเอกนิติย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการต้องช่วยผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ตกหล่นจากระบบจะเร่งสำรวจสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะเปิดทางการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่1สิงหาคมทีนี้กรณีที่กระทรวงการคลังเขาวางหลักเกณฑ์วางว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่มีบุตรนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่ไปหักลดหย่อนภาษีก็คือในส่วนของค่าอุปการละเลี้ยงดูบิดามารดาเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีเนี่ยนะคะพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมอย่างวงกว้างเลยล่าสุดมีรายงานนะคะว่าคุณอนุทินได้รับฟังข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วแล้วก็มีข้อสั่งการให้กลับไปทบทวนเรื่องนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อกังวลของประชาชนแล้วก็สังคมโดยเฉพาะกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์พอลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแม้ในความเป็นจริงจะไม่ได้รับการดูแลจากบุตรก็ตามรัฐบาลและกระทรวงการคลังจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้เดือดร้อนจริงจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนคุณเอกนิติย้ำว่าหัวใจสำคัญของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยขาดโอกาสแล้วก็ไม่มีใครดูแลอย่างแท้จริงรองนายกเอกนิติอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าดูในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามันมีข้อร้องเรียนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันมีผู้ถือบัตรอยู่ประมาณ13,200,000คนพบว่าบางส่วนอาจไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆส่วนประชาชนที่ยากลำบากแล้วก็สมควรได้รับความช่วยเหลือกลับตกหล่นจากระบบรัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยค่ะไปเร่งสำรวจแล้วก็

0: ที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่อย่างแท้จริงหลักเกณฑ์ตรงนี้ค่ะได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วก็เปิดทางให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถทบทวนรายละเอียดได้ถ้าพบว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมอันนี้ก็มาคุยกันได้ใหม่ครั้งเขาก็จะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร็วที่สุดทีนี้ประเด็นการกำหนดรายได้หรือว่าเงินเดือนชำระภาษีใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาสิทธิ์เนี่ยมีตรงนี้ไหมคุณเอกนิติก็บอกว่ากรณีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้มันได้เกิดขึ้นไปละเมื่อปีภาษีก่อนหน้าคือมันไม่ทันแล้วว่ากันง่ายๆหลักเกณฑ์เนี้ยเพิ่งมาประกาศแต่ผู้ที่ยื่นภาษีเขายื่นไปแล้วเมื่อปีภาษีที่แล้วก็ประมาณหลายเดือนไปแล้วเนี่ยนะคะคือมันยื่นไปแล้วอะค่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วจะมาเลือกว่าจะไม่ยื่นพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันอาจจะช้าเกินไปแล้วที่จะมีตัวเลือกในการตัดสินใจนี้เพราะปีภาษีได้ผ่านมาแล้วโดยในอนาคตอาจจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป้าหมายสำคัญก็คือรัฐบาลจะนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปสู่ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีระบบสวัสดิการอื่นรองรับแล้วก็คัดกรองผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายออกจากระบบไปเพื่อนำงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่สมควรจะได้รับสิทธิ์จริงๆสำหรับผู้ที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรัฐบาลเขาเตรียมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่1สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าว่าจะมีการสำรวจทบทวนสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมคืออย่างนี้คุณผู้ฟังมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นว่าถ้าสมมุติว่าเราตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือมันถือบัตรมาแล้วแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 หรือที่เราเรียกกันว่าไทยพลัสหรือคนละครึ่งเนี่ยนะคะมันหมดสิทธิ์ลงทะเบียนไปแล้วอ่ะจะทำยังไงดีแล้วแถมยังมาถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยรัฐบาลเขาก็บอกว่าถ้าใครถูกตัดสิทธิ์นะจะให้เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ในวันที่1สิงหาคมแล้วก็จะทบทวนสิทธิ์ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมขณะที่ผู้ที่ตกหล่นจากระบบและได้รับการรับรองว่าเป็นผู้เดือดร้อนจริงๆอันนี้จะกลับไปใช้โครงการเดิมย้อนหลังได้2เดือนนะคะจะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าวย้อนหลังได้อีก2เดือนทางนี้กระทรวงมหาดไทยเขาลงพื้นที่ไปตรวจค้นไปค้นหาไปเข้าถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงให้ยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตนเองก็เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ทั่วถึงและเป็นธรรมมากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวๆเลยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาจะพิจารณาว่าตกลงแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับพ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีจะเป็นอย่างไรเพราะแม้ว่าตอนนี้จะเข้าสู่การพิจารณาอยู่แต่ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันนี้รอก่อนนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเบรกหน้ายังมีเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณค่ะ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
4: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
3: แต่กลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
4: กลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียออโต้ใกล้บ้าน
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ

0: ดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: ช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะต่อเบรกนี้กันที่กรณีของคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนเขาไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะให้ตรวจสอบรัฐบาลใช้เงินกู้ 18,800 ล้านบาทเอาไปอุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายขัดวัตถุประสงค์พรก.กู้เงินที่กำหนดไว้ว่าใช้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานค่ะคุณสิริกัญญาก็บอกว่าวันนี้ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลปกครองพิจารณายับยั้งการใช้เงินผิดประเภทหลังจากที่รัฐบาลนำเงินจากพรก.เงินกู้วิกฤตพลังงาน 400,000 ล้านบาทไปใช้กับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนวงเงินอยู่ที่ 18,800 ล้านบาทคุณสิริกัญญาชี้เห็นว่ารัฐบาลกำลังนำเงินกู้ไปใช้กับงบประมาณรายจ่ายประจำสำหรับบัตรสวัสดิการเดิมผู้ถือบัตรก็ต้องได้รับอยู่แล้วซึ่งมันก็แตกต่างจากโครงการใหม่อย่างไทยช่วยไทย plus ดังนั้นการอ้างว่านำมาช่วยกลุ่มเปราะบางจึงฟังไม่ขึ้นค่ะคุณศิริกัญญาบอกแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใหม่เพิ่มเติมแต่ว่ามันเป็นการเฉพาะมันไม่มีสิ่งใหม่เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะแต่ว่าก็นำไปใช้ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมไม่ได้เข้าข่ายเงื่อนไขจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตพลังงานตามมาตรา5ของพรก.แล้วก็ยังขัดต่อพรบ.วินัยการเงินการคลังมาตรา53แล้วก็54อย่างชัดเจนคุณสิริกัญญาย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ค่ะจะไม่กระทบและไม่ใช่การระงับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องจ่ายให้กับประชาชนแต่เป้าหมายคือการให้รัฐบาลกลับไปทบทวนมติครม.แล้วก็เปลี่ยนแหล่งเงินให้ถูกต้องเพราะว่ารัฐบาลยังคงมีเครื่องมือปกติใช้ไม่ว่าจะเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายหรือว่าการดึงเอางบกลางสำรองจ่ายที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 50,000 ล้านมาใช้แทนได้แล้วก็บอกอีกนะคะบอกว่าการที่รัฐบาลถังแตกหรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอมันไม่ใช่เหตุผลที่จะนำเงินกู้ฉุกเฉินมาใช้ตามอำเภอใจรัฐบาลต้องบริหารจัดการงบประมาณปกติของตนเองให้ได้การล้วงเอาเงินกู้สำหรับวิกฤตมาใช้มาโปะรายจ่ายปกติมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดพลาดในอนาคตค่ะหากปล่อยให้การใช้เงินกู้เกิดความพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายหนี้สินเหล่านี้ก็จะพอกพูนเป็นหนี้สาธารณะและกลับมาเป็นภาระที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั้งประเทศที่ต้องร่วมกันชดใช้ในที่สุดอยู่ดีอันนี้คุณสิริกัญญาพูดไว้นะคะน่าสนใจทีเดียวก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบคำถามของฝ่ายค้านเพราะก็อย่างที่บอกไปนะคะระบอบประชาธิปไตยฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลตัวรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ที่จะทำให้โครงการทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วก็ชี้แจงกับประชาชนที่เกิดข้อสงสัยให้ได้ส่วนความคืบหน้าเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเรื่องปากท้องค่ะในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะคะวันนี้รัฐบาลเปิดเผยว่าครบ7วันที่เริ่มเปิดใช้โครงการมีความคึกคักอย่างมากยอดใช้จ่ายทะลุ 16,000 ล้านบาทแล้วค่ะแล้วก็มีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้ว 300,000 ราย7วันนะคะใช้ครบ 1,000 แล้วคือ 1,000 เนี่ยเขาใช้ให้ใช้เดือนหนึ่งนะคะแต่ว่าบางคนใช้ครบไปแล้วตั้งแต่5วันแรกก็คือใช้ทะลุไปแล้ววันละ200ครบไปตั้งแต่5วันแรก7วันนะคะคนที่ใช้ครบ 1,000 ทะลุ 300,000 รายไปแล้วทีนี้ก็คาดการณ์กันว่ากำลังซื้อตลอดโครงการน่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนประชาชนที่รอจะใช้สิทธิ์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่ใกล้แล้วนะคะเปิดรับออเดอร์กัน15มิถุนายนนี้ส่วนเรื่องบินค่าไฟรอบใหม่ที่ก่อนหน้านี้มีการแถลงการกันบอกว่าจะช่วยเหลือค่าไฟ3บาทต่อหน่วยนะคะทีมโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นรอบบินแรกเลยของการเริ่มใช้มาตรการค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยก็จะครอบคลุมประชาชนสักประมาณ20ล้านครัวเรือนนะคะเป็นการลดภาระรายเดือนที่ประชาชนสัมผัสได้ทันที ต่อที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะเดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการถึงปุ๊บเริ่มภารกิจทันทีเลยค่ะช่วงสายวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็เดินทางถึงกรุงฮานอยของเวียดนามนะคะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาของเวียดนามนายเหงียนดิ่งทางในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับแล้วก็เริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงค่ะโดยได้พบปะหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามแล้วก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศก่อนการหารือกับภาคเอกชนเวียดนามค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายแล้วก็โอกาสของภูมิภาคตลอดจนในการสร้างเสริมความร่วมมือเพื่ออนาคตของอาเซียนร่วมกันจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะจะมีการร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งก็จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI พบปะหารือกับภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจค่ะจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำเลยประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครเอาผิดแพลตฟอร์มกลางที่เป็นมิจฉาชีพในการหลอกลวงประชาชนเลยใช่ไหมคะล่าสุดค่ะสภาผู้บริโภคฟ้อง Facebook คือเขาฟ้องแทนผู้เสียหายค่ะเอาผิดทั้งบริษัทแม่แล้วก็เครือข่ายแพลตฟอร์มข้ามชาติอื่นๆรวมไปถึงธนาคารฐานปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ระบบของตนเองหลอกลวงผู้บริโภคเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไม่มีใครเอาผิดแพลตฟอร์มกลางที่เป็นเครื่องมือหลอกที่ใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนเลยทีนี้สภาผู้บริโภคแล้วก็ทนายความแล้วก็ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเขาไม่ทนค่ะไปยื่นฟ้อง Facebook แล้วก็แพลตฟอร์มข้ามชาติอื่นๆรวมไปถึงธนาคารหลายแห่งฟ้องเป็นกรณีแพ่งต่อศาลแพ่งรัชดาเพื่อที่จะเอาผิดแพลตฟอร์มข้ามชาติแล้วก็ธนาคารหลายแห่งโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกลุ่มธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินแล้วก็เรียกร้องเป็นเรียกเงินค่าเสียหายเนื่องจากเห็นว่าแพลตฟอร์มของธนาคารปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ระบบของตนเองเนี่ยหลอกลวงผู้บริโภคโดยมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันซึ่งทนายความผู้รับผิดชอบคดีนี้คือคุณนันนภัสสอนเตชปัญญาพิพัฒน์เขาบอกว่าผู้เสียหายประมาณ10รายนะคะที่ไปด้วยวันนี้มีรูปแบบของความเสียหายคล้ายกันคือเห็นโฆษณาหลอกลวงหรือเพจชวนเชื่อในการเรียนรู้ผ่านการเล่นหุ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ถูกหลอกให้โอนเงินทั้ง10รายค่ะเกิดความเสียหายประมาณ230ล้านบาทคดีนี้ค่ะถือเป็นคดียุทธศาสตร์เลยจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบสาเหตุของการฟ้องร้องครั้งนี้ทนายความอธิบายค่ะบอกว่าการกระทำความผิดของแพลตฟอร์มและสถาบันการเงินมันเกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้แพลตฟอร์มเป็นช่องทางในการกระทำผิดดังนั้นหากไม่มีแพลตฟอร์มโฆษณาของ Facebook ไม่มีช่องทางสื่อสารของ LINE ไม่มีช่องทางดาวน์โหลดแอปหรือไม่มีธนาคารที่เป็นช่องทางโอนหรือรับเงินหากส่วนใดส่วนหนึ่งทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ตามวิชาชีพแห่งตนความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือการที่มิจฉาชีพสามารถหลอกผู้บริโภคได้เนื่องจากเหมือนเป็นห่วงโซ่เดียวกันเกิดจากความบกพร่องของแพลตฟอร์มและสถาบันทางการเงินเป็นช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้านคุณสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้ฟ้องร้องในครั้งนี้แตกต่างจากคดีอื่นคือการฟ้องให้ถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ควบคุมระบบตัวจริงกำหนดนโยบายทั่วโลกราคาส่วนแบ่งรายได้แล้วก็กำไรสุทธิในท้ายที่สุดหากฟ้องเฉพาะบริษัทลูกในประเทศไทยหน้าที่สำคัญก็จะเป็นเพียงผู้ประสานงานโดยไม่มีอำนาจควบคุมระบบสภาผู้บริโภคจึงฟ้องทั้งบริษัทแม่ที่ควบคุมระบบจริงและบริษัทลูกที่เป็นคู่สัญญาเก็บเงินค่าบริการในประเทศไทยรวมไปถึงบริษัทในไอซ์แลนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางทางการเงินด้วยแล้วก็รายได้จากค่าโฆษณาถูกกำหนดให้ไหลเข้าบัญชีประเทศไอซ์แลนด์ส่วนธนาคารก็เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในการเป็นเส้นทางทางการเงินด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพธนาคารย่อมต้องเห็นความผิดปกติก่อนแต่กลับไม่มีการแจ้งเตือนหรือว่าระงับการทำธุรกรรมแต่อย่างใด การเดินหน้าครั้งนี้เพื่อตั้งเป้าเปลี่ยนแปลงระบบแล้วก็หยุดเหยื่อรายใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายมีความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถประจำทางที่ขวางคล่อมทางรถไฟล่าสุดพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะบอกว่าคดีตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมยังไม่ได้ส่งสำนวนให้อัยการนะคะแล้วก็ยังรอผลรายงานจากกองพิสูจน์หลักฐานอีกหลายส่วนทีเดียวเพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนคดีให้มีความสมบูรณ์รอบด้านเบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็ได้แจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้อง3รายประกอบไปด้วยพนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่กั้นทางรถไฟส่วนประเด็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่กีดขวางทางรถไฟในช่วงเกิดเหตุค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนหากสามารถยืนยันได้ชัดเจนก็จะมีการดำเนินคดีแยกเพิ่มเติมส่วนความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันนะคะล่าสุดค่ะจากกรณีที่ DSI ออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีหรือว่าน้องชายของเสียตือเข้ามาพบพนักงานสอบสวนยืนยันว่านายสุรัตน์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนคดีผู้ค้าน้ำมันล่าสุดนะคะ DSI ได้ทำการออกหมายเรียกกลุ่มโรงกลั่นยักษ์ใหญ่ทั้ง6รายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่11ถึง12มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะลากันที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพระราม6เขตปทุมวันหลังเกิดเพลิงไหม้นาน3ชั่วโมงวอดไป58หลังคาเรือนเกิดเหตุที่อาคารพาณิชย์ที่ติดกันหลายคูหานะคะค่อนข้างแคบดับเพลิงก็ยากใช้เวลานานกว่าจะควบคุมเพลิงได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลือเข้าไปที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไร้ที่อยู่อาศัยนะคะเดี๋ยวสาเหตุของการเกิดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาคารมันปลูกติดกันหลายคูหามันก็เลยเข้าควบคุมเพลิงได้ยากนะคะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจ
1: วันนี้เวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหศรีนิมาจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินนักร้องและนักแสดงเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมุ่งเน้นการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจได้นำเอเดลไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอเดลไวส์แบ่งออกเป็น5 องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสราญถ่ายทอดบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชควบคุมวงโดยนายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยนายธงชัยแม้อินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินอีกหลายท่านและนักแสดงนาตาลีลาถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านบทเพลงและนาตาลีลาองค์ที่2ขับขานความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลูกจากพื้นหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7 นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานภัตตาภรณ์ไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่พื้นผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยไทยยูธควายเออร์และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจักราวรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุประวัติปฐมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแม้อินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทน นักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหซีนิมาจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาในปี2544พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมไทยและโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงต่อมาปี2548บริษัทได้สนองพระราชปณิธานด้วยการจัดแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยจวบจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยเป็นสถาบันแห่งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเวอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนางสาวลูอิสอาเวอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท
1: วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 1-7 เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูน โอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพ.ศ. 2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์ไวยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิตาศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณอุปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยรักศักวาปริศนาคำทายหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรสบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยาม
1: วันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตย์และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้ร่วมกับกรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2568และครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2569 และเพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอสเซเดสนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาช่วงที่1หัวข้อรำลึกมีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีและทายาทราชสกุลดิสกุลบรรยายเรื่องการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเดสนายแบนาครอสทายาทศาสตราจารย์ยอสเซเดสบรรยายเรื่องยอสเซเดสและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามช่วงที่2เป็นการเสวนาหัวข้อมรดกด้านการปกครองมีนายเตชบุญนาคบรรยายเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพ.ศ. 2435ถึง2458ช่วงที่3เป็นการเสวนาหัวข้อมรดกวิชาการมีนายพัทปีเตอร์สกิลลิงบรรยายเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดสความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งนายกังวลคัชชิมาและนายอุเทนวงศ์สถิตบรรยายเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอสเซเดสเหลือไว้ให้ศึกษาต่อการเสวนาในวันนี้นอกจากจะเป็นการย้อนรอยจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยแล้วยังเป็นการทบทวนให้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ได้จากมรดกร่วมของปราชญ์ทั้งสองเป็นแนวทางต่อยอดงานวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องของสองปราชญ์ที่ร่วมมือกันทำงานมานานกว่า1ทศวรรษสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทรงรวบรวมเอกสารโบราณวรรณคดีและศิลาจารึกจากทั่วประเทศจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานในภูมิภาคต่างๆนำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญมาเก็บรักษาและจัดแสดงอย่างเป็นระบบให้ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการทรงงานจะเสด็จลงพื้นที่สำรวจจริงควบคู่กับการศึกษาค้นคว้าหลักฐานที่เป็นเอกสารลายลักษณ์รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับนักปราชญ์เฉพาะด้านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เสมอที่สำคัญคือทรงร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับศาสตราจารย์ยอสเซเดสศึกษาค้นคว้าด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลาจารึกและบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทยพระองค์ทรงเชิญศาสตราจารย์ยอสเซเดสเข้าปฏิบัติงานในประเทศไทยและมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งสถาบันทางวิชาการหลายแห่งอาทิหอพระสมุดวชิรยานซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นหอสมุดแห่งชาติและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2505องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีพ.ศ. 2505ในงานยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากเป็นนิทรรศการถาวรให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาเชิงช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุทรงคุณค่าประเภทตู้ลายรดน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์และหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังมีนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุดวชิรยานในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยครบ25ปีเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยลงรากปิดทองและประดับลายรดน้ำอย่างประณีตสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้วันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ การประชุมและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอฟเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอฟเซเดสในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบัน
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ภายหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้ว8วันกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้เมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะพร้อมใจการประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ต่อเนื่องเป็นครั้งที่4โดยในวันนี้เป็นการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษรวมจำนวน5ครอบครัวประกอบด้วยครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมทหารพรานที่26ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสณอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดปตอ 2002 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวพลทหารเทศศักดิ์ศรีลาชัยสังกัด123003ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารธนภัทรหุยวันสังกัดร6001ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดร16003ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารพระราชทานโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทดแทนอาคารเดิมที่เสียหายจากเหตุปะทะชายแดนพร้อมส่งต่อพระมหากรุณาธิคุณเยียวยาจิตใจประชาชน วันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตพวกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์การก่อสร้างอาคารทั้งสองหลังนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินสนับสนุนรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อจัดสร้างทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคม2568เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ชายแดนแบ่งเป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารภูมิพัฒน์12ล้านบาทซึ่งจะใช้เป็นศูนย์บริการคลินิกพิเศษและศูนย์การเรียนรู้และอาคารที่พักพยาบาล5ชั้นจำนวน36ห้องงบประมาณ30ล้านบาทมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงต้นปี2570โอกาสนี้องคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษในชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารและเยี่ยมชมภูมิพิทักษ์แหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาซึ่งเป็นการปรับปรุงหลุมหลบภัยเดิมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ให้เกิดความหวังและรอยยิ้มอย่างยั่งยืนองคมนตรีเปิดการอบรมแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงและหลักสูตรนานาชาติยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงวันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณพ.ศ. 2570และร่างกรอบแผนกลยุทธ์5ปีพ.ศ. 2571ถึง2575ผ่านระบบออนไลน์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริและสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงให้มั่นคงและยั่งยืนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ในวันเดียวกันนี้องคมนตรีได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงโมเดลด้านการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงสู่ประชาคมโลกและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ UNSDGs โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม27คน6ประเทศในภูมิภาคตัวงานทั้ง2หลักสูตรจัดขึ้นระหว่าง 8-9 มิถุนายน 2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสาบัวเขตปทุมวันนายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์นอนพระราชทานผ้าห่มและเสือจำนวน50ชุดลงพื้นที่มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนบรมนิวาสถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:51 นาทีเพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนรามไปถึงอาคารตึกแถวบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังเร่งอพยพประชาชนออกจากจุดเกิดเหตุแล้วพาไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนสะบัวแก้วเขตปทุมวันพร้อมดูแลแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.กลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land & House และบริษัท Land & House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธ์และคณะบริษัท Alliance อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์จากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวลุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสและวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 17:00 น.บริษัทโปรคอนเนคโลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK Group จำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรีบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครและวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพปราสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัทพิรัตน์บุรีจำกัดบริษัท Ecosystem Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษณ์เพื่อธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์เนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนกงราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาโดยในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานคงเทกถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารยีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไม่ไหวลูกผู้ชายต้องกตัญญูน้องเองก็รู้ประเพณี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ล่าสุดอย่างน้อย32รายและรองปลัดกรุงเทพมหานครเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยเพลิงไหม้พระราม6ซอย15ขณะที่กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1รวมส่งรถครัวสนามช่วยดูแลประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
3: องปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวณโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้พระราม6ซอย15คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: แพทย์หญิงเลิศรัตน์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวณโรงเรียนสะบัวเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาเราทางมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในช่วงเย็นวันนี้มีประชาชนผู้ประสบภัยเดินทางเข้าพักค้างแรมณศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วจำนวน38รายเป็นทางกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานไว้อย่างครบถ้วนทั้งที่พักเครื่องนอนอาหารเสื้อผ้าและน้ำดื่มขณะที่การอำนวยความสะดวกและการเยียวยาในพื้นที่ล่าสุดสำนักงานเขตปทุมวันได้จับมือกับภาคีเครือข่ายรัฐสภากาชาดไทยและมูลนิธิปอเต็กตึ๊งตั้งโต๊ะเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการนอกจากนี้สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันยังได้ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งความเอกสารสูญหายและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ด้านกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ส่งกำลังพลช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนพระราม6เขตปทุมวันพร้อมส่งรถครัวสนามดูแลผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
10: ตามที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณชุมชนวัดบรมนิวาสถนนพระรามที่6ซอย15แขวงลองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเสียหายประมาณ 4-5 หลังคาเรือนกองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และมณฑลทหารบกที่11ได้มีการจัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของและควบคุมเพลิงจนสงบพร้อมจัดสารวัตรทหารคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้รถน้ำเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสำลักควันรวม4นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วปัจจุบันมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณโรงเรียนวัดสะบัวมีประชาชนลงทะเบียน58หลังคาเรือนซึ่งแม่ทัพภาคที่1ได้สั่งการให้จัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทันทีวิริยะจันทรารายงาน
3: ไปกันที่เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติของฟิลิปปินส์เปิดเผยล่าสุดถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.8 แมกนิจูดเขย่าเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาว่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยกว่า32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั่วเกาะมินดาเนาอย่างน้อยกว่า134รายขณะที่ทางการฟิลิปปินส์ได้ยกระดับการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตอบสนองภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังในทันทีซึ่งแต่ละหน่วยงานได้รับคำสั่งให้จัดเตรียมสิ่งบรรเทาทุกข์ศูนย์อพยพและเตรียมพร้อมการปฏิบัติการกู้ภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือเมืองเจเนอรัลซานโตสซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 700,000 คนร้านค้าและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแรงสั่นสะเทือนไม่เว้นแม้โรงพยาบาลวันเจเนอรัลซานโตสต้องอพยพผู้คนออกเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยหลังตรวจพบรอยร้าวบนอาคารชั้นสูง
11: ๆร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
16: ร้านกำนันมานะ
15: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
17: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
18: Beautiful Music
17: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวล่ะค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็ก

0: เล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
1: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
3: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
4: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
5: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
3: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
6: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ทำไมเฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบสอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจาก
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะราคาหมูสดปรับราคาขึ้นกิโลกรัมละ 5-10 บาทหลังก่อนหน้านี้ขึ้นมาแล้ว3ครั้งและราคาน้ำมันปรับขึ้นอีก5นาฬิกาวันพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ย ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหุบทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหุบทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปตท.ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรเช่นกันยกเว้นพรีเมียมดีเซลราคาคงเดิมมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี้9มิถุนายนขณะที่หมูสดปรับราคาขึ้นกิโลกรัมละ 5-10 บาทหลังก่อนหน้านี้ขึ้นมาแล้ว3ครั้งเหตุจากต้นทุนของฟาร์มหมูที่พุ่งสูงขึ้นคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจะมีการปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมจากฐานราคาเดิมนับเป็นการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2หลังจากวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการปรับฐานราคาขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมส่งผลทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในแต่ละภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงภาคตะวันตก 62-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 64 บาทถึง 68 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ68บาทถึง70บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ68บาทถึง70บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้68บาทต่อกิโลกรัมสาเหตุของการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้เป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์จากเดิมที่ต้นทุนการเลี้ยงเคยประเมินเอาไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมในเดือนมีนาคมแต่หลังจากที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตสุกรขยับขึ้นเป็น 72-73 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มในหลายพื้นที่ยังคงต่ำกว่าระดับต้นทุนณภพรชกลรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ทีมลูกยางสาวไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่จีนเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยโค้ชออสจะนำบทเรียนจากสนามแรกมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อลุยต่อในสนาม2ที่ไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่จีนซึ่งมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมเดินทางมาต้อนรับและให้กำลังใจนักกีฬาถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยผลงานของทีมไทยลงแข่งขัน4นัดแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนซึ่งโค้ชออสเผยว่าผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามเป้าหลังจากนี้จะนำบทเรียนจากสนามแรกกลับไปปรับปรุงทั้งจุดอ่อนและข้อบกพร่องโดยการเตรียมทีมก่อนจะแข่งขันสนาม2สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมรวมทั้งเรื่องของเทคนิคและจิตใจต้องทำไปควบคู่กันทั้งนี้ทีมชาติไทยจะพัก1วันก่อนเข้าฝึกซ้อมในวันที่10มิถุนายนสำหรับสนามที่2จะแข่งขันในวันที่17ถึง21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครนวันที่18ไทยพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนไทยพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนไทยพบเนเธอร์แลนด์ซึ่งทุกแมตช์แข่งขันในเวลา 20:30 นาทีเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะแม่

0: ลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
1: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้นในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เนอกุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเอาเป็นความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนะมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประโยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากองค์แบบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไฟล้างโลก
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
2: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
3: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
4: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
1: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกานิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมมีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัย

0: ความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกนี้จิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
1: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
2: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ครั้งใดน้ำตาของข้าน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของข้าน้อยน้อ

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิร์

0: กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุ๊บ
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงอะล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าปกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: รวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
2: 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพระยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประทุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มึงไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้จะปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบากด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มังเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนะครับซึ่งก็รับฟังได้ทั้งภาค AM และ FM ครับ
2: ครับในยามรุ่งอรุณอากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับ
1: ครับในยามเช้าๆนะครับเราทุกคนก็อยากจะได้ใช้ชีวิตให้เป็นวันที่สดใสมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามานะครับซึ่งบางทีตื่นมาก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม
2: มันไม่ได้สดชื่นทุกวันนะเรื่องของการตื่นเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับมันเรื่องน่าแปลกเหมือนกันนะบางคนเนี่ยทั้งที่นอนก็เยอะนะแต่ตื่นมารู้สึกเหมือนไม่กระชุ่มกระชวยไม่สดชื่นนะแต่บางวันเนี่ยนอนไม่เยอะนะแต่ว่าตื่นมารู้สึกว่าสดชื่นกว่าทุกๆวัน
2: น่าจะแบบเขาเรียกว่าdeep sleep ก็คือหลับลึกหลับลึกเนี่ยนะฮะ
1: ครับคุณภาพในการนอน
2: มีมากกว่า คนที่แบบนอนเยอะแต่ว่าหลับบ้างตื่นบ้างนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับ
1: ครับทีนี้เขามีนาฬิกาเขาเรียกว่าสมาร์ทวอชใช่ไหม
2: ครับ
1: ที่มันจะช่วยเตือนช่วยบอก
2: เรื่องของการก้าวเดินแล้วก็อีกหลายๆเรื่อง
1: การนอนด้วย
2: ครับ
1: นะคุณภาพการนอนเป็นอย่างไรบ้างว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณตื่นกี่ครั้งนะครับบางทีตัวเราไม่รู้หรอกว่าเราตื่นกี่ครั้งแต่ระบบมันรู
2: ้ครับ
1: นะครับนาฬิกาข้อมือนี่แหละมันสามารถตรวจจับอะไรแต่อะไรในร่างกายของเราได้นะครับหรือบางคนที่นั่งทำงานอยู่เนี่ยนะครับนั่งอยู่กับที่นานๆเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยนะครับไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนที่มันก็เตือนบอกว่าขยับได้แล้วหมายถึงว่าเดินบ้างลุกขึ้นไปยืดไปเหยียดบ้าง
2: ครับ
1: ไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับร่างกายมันก็จะอะไรล่ะมันก็จะประท้วงว่าคุณจะไม่ใช้เท้าเดินแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ไม่ต้องให้มันแข็งแรงมากก็ได้เนี่ย มือไม่ได้ใช้มากมือก็อ่อนเปรียบเพลียแรงไปนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเรายังต้องการใช้สิ่งใดอยู่นะครับก็พยายามใช้สิ่งนั้นนะครับเพื่อให้ธรรมชาติของร่างกายมารับรู้ว่าเรายังต้องการใช้สิ่งนั้นอยู
2: ่ครับแต่เรื่องของสมองเนี่ยก็ใช้ได้ในคือทุกวัยนะฮะ
1: ครับ
2: ยิ่งอายุเยอะถ้าใช้สมองพอสมควรเนี่ยมันก็จะช่วยให้ร่างกายนี่แบบนะ
1: ครับ
2: ไม่เฉาเกินไป
1: ไม่เฉา
2: คิดบ้าง
1: ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได
2: ้ครับ
1: นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้สมองคิดอะไรเลยบางทีมันก็เหมือนกับพักการทำงานของมันแล้วก็ไม่ได้ใช้เลย
2: หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วพระที่นั่งวิปัสสนาเขาใช้สมองหรือเปล่าก็ต้องใช้สิฮะ
1: ใช
2: ่ไหมฮะ
1: สตินั่นนะฮะก็คือสิ่งที่จะเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่คิดด้วยเสมอ
2: ครับไม่ใช่นั่ง
1: แบบ
2: ไม่มีอะไรอย่างนั้นไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับ
1: ครับพาให้นึกถึงคำสอนซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทนะหรือพระราชดำรัสที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเป็นคำสอนที่ถ้าหากว่าเราฟังหรือเราอ่านแล้วคิดพิจารณาตามเนี่ยจะพบว่านี่คือหลักในการดำเนินชีวิตแล้วก็การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องราวของพลังเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้เคยพระราชทานเอาไว้นะครับซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาครูอาจารย์ที่เข้าเฝ้านะครับที่อาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันเสาร์ที่27ตุลาคม2516 53ปีมาแล้วครับ
2: ครับ
1: พระราชทานเอาไว้ว่าพลังนี้มีหลายชนิดพลังกายและพลังใจทั้งพลังความรู้3ชนิดแล้วนะฮะพลังกายพลังใจและพลังความรู้ถ้าได้รวบรวมพลังกายได้แล้วก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่น่าชื่นชมเพื่อให้พลังกายนี้ได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้นต้องพยายามที่จะสร้างพลังวิชาความรู้และพลังใจให้มีขึ้นพลังจิตใจนี้ถ้าพูดโดยส่วนรวมแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะรวมทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทราบว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรทั้งทำให้สามารถที่จะคิดดีคิดชอบคิดดีชอบเพื่อให้ตนได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวมได้ดียกตัวอย่างเวลาเรามีความโกรธแค้นเราก็มีกำลังกายมาก
2: พลังเยอะ
1: พลังเยอะ
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่ากำลังกายนั้นอาจมีไม่ได้เต็มที่คือไม่ได้รับการควบคุมจากวิชาความรู้หรือสิ่งที่ดีที่อยู่ในตัวได้อาจเปะปะไปบ้างฉะนั้นความโกรธนั้นก็เป็นผลทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้กำลังกายโดยเต็มเปี่ยมเหตุผลก็คือเวลาเรามีความโกรธจิตใจของเราไม่สว่างมีสิ่งที่มาครอบอยู่ทำให้มืดมนไม่เห็นทางเราจึงอาจเปะปะและไม่ใช่เฉพาะความโกรธความเศร้าก็ทำให้มืดก็ทำให้มืดก็ได้หรือแม้แต่ความดีใจนะก็ทำให้มืดก็ได
3: ้ฉะนั้นโกรธทางเศร้าหรือทางดีใจเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะมีความสว่างในใจ
2: ใช่ครับทั้งความโกรธและความเศร้าเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: มันก็
1: แม้แต่ความดีใจ
2: รวมไปถึงความดีใจด้วยนะ
1: ครับเป็นเหตุทำให้คนเราบางทีเผลอลืมในเรื่องของพลังทางใจควบคุมไม่อยู
2: ่
1: นะครับควบคุมไม่อยู่มันก็เสียการเสียการเสียบรรยากาศไปหมดเลยเนี่ยนะครับพลังทางกายแน่นอนครับทุกคนก็จะพูดถึงโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพนะครับก็จะชวนกันเข้าฟิตเนสชวนกันออกกำลังกายนะครับเพื่อที่จะได้ใช้สังขารร่างกายไปได้นานๆโดยเฉพาะคนวัยเกษียณนะครับก็ชวนกันบอกว่าให้ไปเล่นโยคะบ้างให้ไปเดินออกกำลังกายบ้างนะครับแล้วร่างกายของเราจะใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขนะครับไม่ใช่มาทานยาเป็นกำกำในแต่ละวันอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้เทรนด์ในเรื่องของการออกกำลังกายนี่ก็มีเยอะนะ
1: ครับ
2: คนก็ให้ความสำคัญกันเยอะทีเดียว
1: ครับสัมพันธ์กับเรื่องของความงามด้วยมั้งนะผู้คนก็คิดว่าถ้าอยากจะสวยเนี่ยจะสวยด้วยมือแพทย์อย่างเดียวเลยมันดูเสี่ยง
2: ครับ
1: ถ้าสวยด้วยมือเราหมายถึงว่าใช้มือใช้เท้าของเราในการออกกำลังกายมันเป็นความสวยที่มันมีคำว่าแข็งแรงเข้ามาด้วยสวยแกร่งนะครับปลอดโรคภัยไข้เจ็บหน้าตาก็ผุดผ่องผ่องใสแถมยังดูอ่อนกว่าเยาว์อ่อนกว่าวัย
2: ให้ร่างกายได้ขับเหงื่อออกมาบ้างก็ถือว่าเป็นของเสียของร่างกายนะครับ
1: ใช่ครับนะก็เป็นเรื่องที่ก็น่าที่จะส่งเสริมกันแต่ว่าขอให้ไม่เกินไปถ้าเกินไ
2: ป
1: ถ้าออกมากเกินไปหัวใจเต้นแรงหรือไม่ก็กะว่าจะไปร่วมแข่งขันกีฬาที่เขาจัดกิจกรรมกันเช่นวิ่งมาราธอนคนไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยเนี่ยนะครับแล้วไปวิ่งในระยะทางไกลๆนี่เสี่ยงเหมือนกันนะ
2: ครับเสี่ยงมากๆด้วยครับ
1: ครับเพราะว่าคนที่เขาไปวิ่งเนี่ยเขาวิ่งมาตั้งแต่10-20ปีก่อนวิ่งมาอย่างต่อเนื่องร่างกายก็เข้าที่เข้าทางแต่คนที่เพิ่งวิ่งใหม่ๆแล้วไปอยู่ในบรรยากาศที่เขาวิ่งกันด้วยความถ้าไม่วิ่งก็เขินอายเขา
2: เออนะโอ้โหสาวๆที่วิ่งไปข้างหน้าเราเน
1: ี่
2: ย
1: นั่นแหละสิ
2: อายุก็ไม่ได้น้อยกว่าเราอะพอๆกันด้วย
1: ครับ
2: โอ้โหทำไมนำเราจังเลยยอมไม่ได
1: ้อันนี้ศักดิ์ศรี
2: ต้องตาม
1: ศักดิ์ศรี
2: ศักดิ์ศรี
1: แต่สุดท้ายตายด้วยว่าแหมจะต้องมาพบแพทย์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตที่มันไม่สนุกไม่สบายเหมือนแต่เก่าก่อนเพราะว่าเราไปทุ่มเทกับเรื่องนั้นในเวลาที่ยังไม่คู่ควรนะครับ
2: หรือแม้กระทั่งคนที่แบบ ชอบแข่งมาราธอนพวกนี้แบบวิ่งระยะไกลๆนะ
1: ครับ
2: แต่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อทำการแข่งขัน
1: ครับ
2: บางคนก็นั่งรถทัวร์ไปมีนะ
1: ครับ
2: สมมติว่าแข่งที่เชียงใหม
1: ่
2: นั่งรถทัวร์ไป
1: ครับ
2: ระหว่างที่นั่งนั้นก็อาจจะนอนไม่พ
1: อตื่นอยู่ตลอด
2: ใช่
1: ครับ
2: ส่งผลให้ร่างกายนั้น
1: ไม่เต็มร้อย
2: ไม่เต็มร้อยแล้ววิ่งนั้นเกิดอันตรายได้นะ
1: เหมือนกับพักผ่อนไม่เต็มที่แล้วไปวิ่ง
2: ครับ
1: นะครับก็จะส่งผลทำให้เกิดอันตรายอันเนื่องมาจากการแข่งขันในครั้งนั้น
2: ก็ฉะนั้นถ้าว่าไปแข่งไกลๆเนี่ยต้องไปก่อนล่วงหน้
1: า
2: เพื่อให้ร่างกายได้นะม
1: ี
2: การปรับแล้วก็นอนได้เต็มที่แล้วค่อยทำการลงแข่งนะครับ
1: ครับอันนี้คือทางร่างกายนะครับซึ่งเป็นพลังที่เราเองก็คงจะรู้ดีที่สุดรู้ดีมากกว่าคนอื่นว่าอาการของเราตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะแขนขาเป็นอย่างไรนะการเต้นของหัวใจเป็นยังไงความรู้สึกโล่งโปร่งเป็นยังไงนะครับตัวเรารู้ดีที่สุดถ้าเราอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ว่าเราเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่จะได้ไปหาวิธีแก้ไขจัดการนะบางทีไม่รู้จักตัวเองขนาดหมอถามบางทีตอบไม่รู้เป็นไงมันพักนี้มันไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยแต่อาการปวดอาการเมื่อยหรืออาการที่มันละเอียดอยู่ในความไม่กระชุ่มกระชวยนั้นบางทีเราไม่ได้บอกคุณหมอไปคุณหมอก็อาจจะวินิจฉัยผิดใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: อ
1: าจจะคิดว่าเป็นโรคอะไรล่ะกรดไหลย้อนอาจจะเป็นโรคอะไรที่มันอาจจะไม่ตรง
2: ครับ
1: ซะทีเดียวเพราะนั้นอยู่ที่การพิจารณาตัวเองว่าเรามีอะไรที่จะต้องควรจะได้รับการดูแลเหมือนรถอะฮะคนที่ขับรถเนี่ยถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ารถของเรามีอาการอะไรบางอย่าง
2: ต้องมันสังเกต
1: เสียงที่มันดังที่ไม่เคยดังมาก่อนแต่มันดังนะครับหรือไม่มีน้ำมีน้ำมันหยดใต้
2: รู้นะจอแล้วบางมันเตือนอะไรเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: บางทีมันจะไม่เตือนมาทีเดียวมันจะค่อยๆกระพริบขึ้นมาก่อน
1: ใช่
2: นะ
1: ครับ
2: แล้วแรกๆกระพริบเราไม่ทันสังเกตอ่ะทีนี้ขึ้นตัวแดงเลยแล้วขึ้นตัวแดงนี่มีเรื่องแล้วนะมีเรื่องให้แก้นะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานเพลินๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเอารถไปหาหมอคือตามอู่อะไรต่างๆเนี่ยนะ
2: คร
1: ับ พอไปหาหมอทีหมอก็โอ้โหอ้าปากเลยนะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยนะเพราะนั้นก็ให้หมอรถได้ช่วยเช็คช่วยดูแล้วก็ซ่อมแซมโดยเฉพาะในส่วนที่อาจจะเป็นอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าขับไปแล้วมันเกิดปกปะขึ้นมาเนี่ยเพราะมันเสื่อมสภาพเต็มที่แล้วเนี่ย
2: อ
1: ันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นก็หาโอกาสเอารถเนี่ยไปเช็คสภาพนะครับให้ช่างหรือให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจเช็คหน่อยอาจจะจำเป็นจะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายละ
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: แล้วก็เปิดฝากระโปรงดูบ้าง
1: อ
2: ันนี้สำคัญนะ
1: ครับ
2: คือคนที่เขารักรถเนี่ยนะเวลาเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเครื่องยนต์เขานี่สะอาดมากเลยผมเคยเจอนะ
1: เรา
2: โอ้โหสะท้อนตัวเราเลยโอ้โหเขารักษารถขนาดนี้เลยเหรอ
1: มันเหมือนกับเดินไปหลังบ้านไป
2: เรียบเรียงอะไรเลยอ่ะแบบ
1: เดินไปห้องครัวก็สะอาดเหมือนกับห้องรับแขกนะ
2: นั่นแหละนั่นแหละโอ้โหสะท้อนตัวเราเลยเดี๋ยวต้องกลับไปปรับปรุงบ้างละ
1: เออไม่เคยอะไรแล้วไม่เคยนึกถึงจุดนี้อะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ครับ
1: แต่คนที่เขารักเนี่ยเขาก็ดูแล
2: จะดูแลดูสายนี่แบบหนูเข้าไปกงไปกัด
1: ทุกมุม
2: ใช่ครับแล้วมันสะอาดไง
1: ครับ
2: เขาต้องความสะอาดด้วย
1: เพื่อที่จะให้รถคันนั้นได้ใช้งานต่อไปอย่างมีพลัง
2: ครับ
1: นะครับก็ต้องไปเช็คเนี่ยอย่างที่เคยคุยในรายการว่าขนาดลมยางนะฮะปกติเราจะเติมสัก38แต่มันลดลงมาเหลือ32 33เนี่ยยางมันไม่เหมาะกับน้ำหนักรถอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: มาถึงรถขนาดใหญ่นะ
1: รถขนาดใหญ่
2: จะเป็นรถครอบครัวก็เติมประมาณนั้นแหละ
1: ฮะแต่แล้วก็ส่งผลทำให้มันวิ่งได้ไม่เต็มที่แล้วก็กินน้ำมันเปลืองน้ำมันมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องภายนอกคือร่างกายนะครับและเรื่องภายในคือจิตใจนะครับถ้าหากว่าเราได้ใส่ใจสนใจว่าใจที่มันขาดกำลังเพราะอะไรบางคนบอกโอ้ขาดกำลังเพราะเราไม่มีกำลังทรัพย
2: ์
1: ไม่มีตังค์
2: กำลังตังค์ไม่เข้า
1: ใช่ไม่มีตังค์เราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีกำลังใจไม่อยากที่จะทำอะไรแบบเขาบางอย่างมันก็ต้องใช้ตังค์อย่างว่านะครับทีนี้กำลังทรัพย์ที่เราไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้ชีวิตผิดพลาดหรือไม
2: ่
1: บางคนรายได้เท่ากันนะแต่ว่าเงินเก็บไม่เท่ากันเงินเก็บไม่เท่ากันเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะแล้วจะไปหาเงินที่ไหนมาทำแบบนี้แต่ในขณะอีกคนหนึ่งรายได้เท่ากันเนี่ย
3: ขามีเงินเก็บบริหารจัดการเป็นก็ทำให้เขามีกำลังหรือมีพลังในการจ่ายได
1: ้
3: นะครับอันนี้ก็คือวิถีของแต่ละคนซึ่งขึ้นอยู่กับความประมาทหรือไม่ประมาทนะ
2: เคยเจอคนรุ่นพี่คนหนึ่งนะรายได้ปัจจุบันเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเงินเขาเข้าเมื่อไหร่นะฮะแบบอาจจะได้แบบโดยเสน่หามาเนี่ยสักเขาบอกเคยเล่าให้ฟังได้มา 50,000 วันนั้น
3: ครับ
2: ไปซื้อโทรศัพท
3: ์
2: โดนไปกับ40,000ผมตกใจนะผมบอกโอ้พี่เล่นอย่างนี้เลยเหร
3: อ
2: เขาบอกทำอะไรทำให้สุดคือซื้อของดีมันก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวสักพักผมก็เบื่อแล้วเบื่อเสร็จผมก็ขายเฮ้ยไม่ใช่เป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วเขาทำอย่างนี้มาตลอด
3: บ
2: อกโอ้โหผมคิดในใจโอ้โหมีหน้าถึงร่ำร้องหาตังค์ตลอด
3: ครับ
2: แบบนี้ก็มีนะคุณสุธี
3: ครับได้อะไรต้องได้แบบสุด
2: ๆต้องสุดคือรุ่นนั้นนะต้องสุดอ่ะสุดของรุ่นอ่ะ
3: ครับทีนี้ในขณะที่ความพร้อมอย่างอื่นมันก็ยังไม่พร้อม
2: ไม่พร้อม
3: อย่างจำเป็นจะต้องใช้สตุ้งสตังค์
2: ต้องใช้ไง
3: มันสุด
2: ใช้หลายทางด้วย
3: มันสุดเป็นบางเรื่องแต่อีกหลายเรื่องยังพร่องอยู่นะครับก็ส่งผลกระทบอันนี้เป็นวิถีของคนยุคใหม่ๆหลายคนเหมือนกันนะครับที่คิดว่าใช้ชีวิตมันต้องให้มันสุดเพื่อจะได้ในสิ่งที่คิดว่าทัดหน้าเทียมตาแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อระยะยาวโดยเฉพาะความเครียดในทางจิตใจนะครับมีเงินหน้าก็แห้งนะเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเอาละนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2รัชกาลคือรัชกาลที่8และรัชกาลที่9
2: ครับ
3: นะครับพอถึงวันที่9มิถุนายนนะครับก็นึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะครับพระอธมรามาธิบดินในหลวงรัชกาลที่8นะครับสวรรคตนะครับซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายน2489แล้วก็ในวันเดียวกันนั้นเองนะครับตามโบราณราชประเพณีนะครับก็คือมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ต่อเนื่องมานะครับเป็นการสืบราชสันตติวงศ
2: ์
3: ก็คือพระอนุชาในรัชกาลที่8ก็ได้แก่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานี่เองดังนั้นวันที่9มิถุนายนทุกปีจึงเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ทั้ง2พระองค์พระองค์หนึ่งสวรรคตพระองค์หนึ่งเสด็จขึ้นครองราชครับ
2: ครับ
3: ครับวันนี้ก็เลยนำบทเพลงที่คุณนพดลได้สร้างสรรค์และขับร้องเอาไว้มาฝากคุณผู้ฟังนะครับชื่อเพลงในหลวงในดวงใจครับ

าไว้แต่มันก็ไหลออกมาอยู่ดีทุกคนก็คงเหมือนฉันที่ไม่อยากให้มีวันนี้

0: ในหลวงในดวงใจนะฮะคุณนพดลได้สร้างสรรค์แล้วก็ขับร้องเอาไว้นะครับน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับในช่วงของรัชกาลที่9ช่วงเวลา70ปีก็นับตั้งแต่นู่นแหละครับปี2489
1: ครับ
0: นะครับมาจนถึงปี2559 70ปีพอดี
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่มีโครงการในพระราชดำริมากมายนะครับ อันนี้นอกจากคนไทยจะรับรู้แล้วต่างชาติเขาก็รับรู้ในส่วนนี้ด้วยว่าในหลวงทำงานหนักเพื่อคนไทยนะครับ
0: คนไทยนึกถึงพระองค์ก็พาให้มีกำลังใจเหมือนที่เราใช้คำว่ารักในหลวงเรารักในหลวงเมื่อรักในหลวงเราก็นึกถึงสิ่งที่พระองค์สอนเอาไว้นั่นเองมาเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองนะครับอีกสักเพลงหนึ่งครับเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงน้อมรำลึกถึงพระองค์เช่นเดียวกันนะครับในห่วงช่วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยได้สูญเสียนะครับครั้งใหญ่13ตุลาคมปี2559นำบทเพลงนี้มาฝากชีวิตพอเพียงครับ

0: ายสุดของรายการสารแห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้นะครับจากบทเพลงในหลวงในดวงใจจากบทเพลงชีวิตพอเพียง
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นบทเพลงเน้นย้ำให้เราไม่ลืมสิ่งที่พระองค์ได้สอนปวงชนชาวไทยไว้นะ
1: ครับพอเพียงก็คือให้เหมาะกับตัวเราอะนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการใช้จ่ายเงินอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: อย่าให้เกินตัวพูดง่ายๆเลยนะครับ
0: อุ้มชูตัวเองได
1: ้ครับ
0: แต่ไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับไม่ใช่อุ้มชูตัวเองได้แต่ว่ามีหนี้มีสินตามมารุงรังนะครับพอคนมีหนี้มีสินเนี่ยต้องบอกเลยว่าชีวิตนั้นไม่ปกติละโดยเฉพาะความทุกข์อันเนื่องมาจากความเครียดใช่ไหมฮะมีเจ้าหนี้มาทวงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคุณธรรมก็เริ่มสั่นไหวละนะครับไม่อาจที่จะดำรงรักษาอุดมการณ์อุดมคติของตัวเองไว้ได้เพราะว่าถูกบีบคั้นด้วยอำนาจของหนี้สินนั่นเองนะครับ
1: ครับเอาละครับเวลาน่าจะหมดนะครับ
0: ครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีกำลังใจกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังความรู้เชิดชูชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ทำประโยชน์แก่สังคมต่อไปนะครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลชิติภาธร
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความ

คงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์ทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาสักครู่กับปฏิตามค่ะอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
4: วันอนันทมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งในด้านการปกครองการศาสนาและการศึกษาทั้งนี้ทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาโดยทรงมีพระราชปรารภใจความตอนหนึ่งว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ก่อเกิดความตื่นตัวแก่วงการแพทย์ในประเทศไทยดังนั้นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยจึงถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งในปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันช่วยอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนมีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
3: รัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้ย้ำร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์15มิถุนายนคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวลริดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดช่องทางให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ฟู้ดเดลิเวอรี่โดยให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในประเภทธุรกิจอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่10มิถุนายนนี้เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันการสมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้ภายหลังจึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านทางแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนรอผลการอนุมัติอย่างไรก็ตามร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบเสร็จสิ้นจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อได้ภายในโครงการตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปและรับออเดอร์ได้จนถึง30กันยายนเวลา3ทุ่มโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้ว แถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบ

0: ทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีไทยเวียดนามหารือเต็มคณะครั้งสำคัญขนทีมรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมประชุมสะท้อนความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของ2 ประเทศเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีไทยเวียดนามหาลือเต็มคณะครั้งสำคัญเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงก่อนนายกรัฐมนตรีจะโชว์เล่นดนตรีเวียดนามระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยมีนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นมีการหารือเต็มคณะระหว่างทั้งสองประเทศโดยทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆเช่นในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ขับเคลื่อนผลการหารือไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยต่างมุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนของทั้งสองประเทศส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยและเวียดนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคและเมื่อค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีร่วมเล่นดนตรีพื้นเมืองเวียดนามซึ่งคล้ายกันนาฏไทยโดยเล่นเพลงสบายๆและเพลงลอยกระทงและได้ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามบนเวทีซึ่งบรรเลงร่วมกับนักดนตรีเวียดนามด้วยยศวัฒน์พงประภาสครับ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: ฟอร์เรนติโนเปเรสยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากบรรดาแฟนบอลอย่างต่อเนื่องหลังได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นให้ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรราชันชุดขาวเรอัลมาดริดต่ออีกหนึ่งสมัยโดยการเอาชนะเอ็นริเก้ริเกเม่นักธุรกิจหนุ่มผู้ท้าชิงไปแบบถล่มทลายในการเลือกตั้งประธานสโมสรซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาบาสเกตบอลภายในบันเด